0: สอบถาม0896900288 0896900282
1: ผลิตรายการคุณภาพโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดทองบูรพามีเดียกรุ๊ปและทีมงานหนุ่มสยามชัยโฆษณาโทร0894224444ย้ำ0894224444

0: ที่ยวชมงานประเพณีแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานจังหวัดบุรีรัมย์ประจำปี2569ณลำน้ำมูลหน้าที่ว่าการอำเภอสตึกชมฟรีตลอด9วัน9คืน31ตุลาคมถึง8พฤศจิกายนนี้ตระการตากับการประกวดธิดาเรือยาวจำแลงการประกวดแม่ย่านางเรือการประกวดบาสโลปและมวยไทยสุดมันสนุกสนานไปกับคอนเสิร์ตศิลปินอีสานชื่อดังทุกค่ำคืนและห้ามพลาดไฮไลท์ของงานศึกแห่งศักดิ์ศรีในวันเสาร์ที่7และวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนร่วมชมร่วมเชียร์ศึกชิงเจ้าแห่งสายน้ำสะเทือนเลื่อนลั่นทั้งเรือไม้ขนาดใหญ่ขนาดกลางและเรือท้องถิ่นพิเศษวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนตั้งแต่บ่าย 2:00 นเป็นต้นไปชมการถ่ายทอดสดรอบชิงชนะเลิศทางสถานีโทรทัศน์ไทย PBS หมายเลข3ย้ำอีกครั้งงานประเพณีแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานจังหวัดบุรีรัมย์ประจำปี2569 31ตุลาคมถึง8พฤศจิกายนนี้แล้วเจอกันให้ได้
1: แรงดีชนะ
2: กับสวัสดีลูก

0: ี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์บ่ว่าจะเป็นงัวเป็นควายหมูเป็ดไก่นี่เลยหัวเชื้อจุลินทรีย์ไบโอซิลิคอนพ่อใหญ่บุญนาคทั้งชนิดน้ำชนิดผงเป็นวัตถุดิบผสมอาหารสัตว์ลดต้นทุนได้ดีมีประโยชน์ต่อสัตว์เลี้ยงซอยป้องกันบ่ว่าจะเป็นโรคล้ำปีสกินโรคปากและเท้าเปื่อยซอยให้สัตว์เลี้ยงอ้วนพี่เสริมสร้างภูมิคุ้มกันทําให้สัตว์เลี้ยงแข็งแรงซอยให้ระบบการย่อยอาหารสร้างเนื้อสร้างกระดูกเสริมสร้างพลังงานแร่ธาตุเสริมสร้างวิตามินที่มีประโยชน์ต่อสัตว์ทําให้สัตว์น้ําหนักดี
1: ใช้ได้ดีตัวผสมอาหารสัตว์ก็ได้ผสมน้ําให้สัตว์กินน้ําไปหมักหญ้าหมักเฟี้ยงก็ได้ล้างคอกล้างฟ้ามสัตว์เกิดบาดแผลมื้อนั้นน้ําไปใช้ได้เด
0: ้อไบโอซิลิคอนพ่อใหญ่บุญนาคบ่แม่นยาบ่แม่นอาหารเสริมแต่เป็นหัวเชื้อจุลินทรีย์สายพันธุ์ดีเป็นงานวิจัยของดร.ณชัยสันตะวงศ์ใส่เป็นวัตถุดิบผสมอาหาร
1: อย่าสะลืมเด้อพี่น้องเด้อ
0: สนใจสอบถามสั่งซื้อโทร0918280039พ่อใหญ่บุญนาค
2: อ้าวเฟิร์สมาจังได
3: สวัสดีครับคุณตา
2: เออมาเฮ็ดหยังบักล่ะ
3: อีแม่ให้เฟิร์สเอากาแฟมาให้คุณตาครับ
2: โอ้ยภาษากาแฟอยู่บ้านตามาสิอึด
3: นั่นอย่าขี้คุยหลายตา
2: บ่คุยแล้วกองท่วมหัวอยู่ข้างกระติกน้ําห้อนนั่น
3: แม่นอยู
2: ่อื้อ
3: แต่อีแม่อยากให้ตากินกาแฟใส่สมุนไพร
2: พวก
3: เนี่ยกาแฟสมุนไพรเกาดีเนี่ยมีสมุนไพรผสมอยู่ตั้งหลายอย่าง
2: แม่นบ่
3: อีแม่อยากให้ตากินของดี
2: อันดีกะแม่นอยู่ดอกแต่มันสิแพงโพด
3: เนี่ย
2: ห่อนึงตั้ง600 700เงินเดือนตากะสิบ่พอ
3: ฟังก่อนแน
2: ่บ่เอาบ่เอาแพงโพด
3: ฟังกันแน่เว้าน่ะ
2: ฟังหยังอ่ะ
3: เนี่ยกาแฟสมุนไพรเกาหลีเนี่ยราคาห่อละ145บาทนึง
2: เท่าใดนะ
3: 145บาท
4: แม่นล่ะครับห่อละ145บาทกาแฟสมุนไพรเกาดีตราบัวทองคอฟฟี่ผลิตจากกาแฟพันธุ์โรบัสต้าครีมเทียมสกัดจากถั่วเหลืองใส่ความหวานจากสารซูคราโลสแล้วก็ใส่สารอาหารอีกหลายอย่างเช่นสารเดกโตรสแอลคานิทินแอลทาเทรนและโคเมียมพิโคลิเนตและยังเพิ่มสมุนไพรเข้าไปอีกหลายอย่างเช่นสารสกัดจากตังทังเช่าเฮ็ดลิ้นจือถั่วขาวผงมะรุมบักขามป้อมยังบ่พอแต่ซ้ำนั้นบัดนี้เพิ่มสมุนไพรดีๆมาให้อีก4ขนานคือสารลูทินจากดอกดาวเรืองกระช่ายดำแป๊ะกล้วยและดอกข้ามฝอยหุ่นส่วนผสมหลายๆล่นๆจังสี่ให้พี่น้องได้ซื้อกินห่อละ145บาทเท่านั้นอยากกินอยากเป็นตัวแทนจำหน่ายเฝ้าๆติดต่อกับพ่อใหญ่บุญนาค0918280039แจ้งพี่น้องกาแฟสมุนไพรเกาดีตราบัวทองคอฟฟี่บ่แม่นยาบ่มีผลในการรักษาโรคเป็นแค่ผลิตภัณฑ์สมุนไพรเสริมอาหารใส่เป็นของดื่มกินค่ำจุนชีวิตท่อนั่นนั่นนั่นนั่นนั่น
5: บาดทั่วนอนฟังวิทยุเป็นได้มีความสุขแต่ละยาย
1: มีแล้วปีนี้เบิ่งเอาดียายปลูกอีหยังก็คือเหมือนกูยางกูแนว
5: ว่าสิถามเจ้าอยู่พอดีซะได้ดูเนี่ยแม่นเจ้าใส่อีหยังกว่าเขาอ้อยมันเจ้าคือจะงามแต่ละยายรูปลายต่างกูมูเถิดด้วยเนี่ย
1: สมาร์ทนาโนพ่อยายบุญนาคนั่นแล้ว
5: ฮะมันคืออีหยังล่ะสมาร์ทนาโนพ่อยายบุญนาค
1: มันเป็นวิตามินอาหารเสริมพืชจากธรรมชาติ 100%
5: แม่นแล้วสมาร์ทนาโนพ่อยายบุญนาคช่วยปรับสภาพดินเพิ่มธาตุอาหารในดินพืชโตไวแข็งแรงให้ผลผลิตดีดีป้องกันโรคและแมลงได้เป็นอย่างดีเป็นนวัตกรรมไมโครวงจรซึ่งใส่ได้ดีกับพืชทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นพืชไร่หน้าเขาไม่ผลไม่ดอกไม่ประดับพืชผักทั่วไป
1: พี่น้องสนใจสมาร์ทนาโนพ่อใหญ่บุญนาคเฝ้าโทรสอบถามวิธีการใส่และสั่งซื้อได้ที่

0: เศรษฐกิจพอเพียงเป็นเสมือนรากฐานของชีวิตรากฐานความมั่นคงของแผ่นดินเปรียบเสมือนเสาเข็มที่ถูกตอกรองรับบ้านเรือนตัวอาคารไว้นั่นเองสิ่งก่อสร้างจะมั่นคงได้ก็อยู่ที่เสาเข็มแต่คนส่วนมากมองไม่เห็นเสาเข็มและลืมเสาเข็มซะด้วยซ้ำไปสวัสดีครับคุณผู้ฟังที่ขอคิดถึงยะนาครายงานตัวต่อคุณผู้ฟังอีกเทื่อหนึ่งนะครับสำหรับสถานีวิทยุที่ออกอากาศต่อเนื่องกัน3ชั่วโมงก็ได้ฟังพระเยโปดากนะครับเต็มๆเลยบางสถานีก็2ชั่วโมงต่อเนื่องกันนะครับบางคืนก็1ชั่วโมงกับว่าเป็นยังนะฮะพอๆกันนะครับถือว่าพอๆกันเริ่มต้นเริ่มไหมนะครับนะสำหรับคืนที่ออกอากาศ1ชั่วโมงคุณผู้ฟังครับจะพบกันกี่รอบกี่หนความคิดฮอดคิดถึงจากพยพุทธนาคนะครับความปรารถนาจากพี่น้องนะครับประสบผลสำเร็จในการประกอบอาชีพและความห่วงใจในเรื่องของสุขภาพร่างกายนะฮะก็มีคือเก่าแล้วคุณผู้ฟังนะครับพอกันทุกมือทุกครั้งทุกหนนอกจากจะมีความห่วงใยความปรารถนาดีก็ยังเป็นการอยากจะพี่น้องนะครับได้มีความสุขเล็กๆน้อยจากพยพุทธนาคกับบ่มีหยังนอกจากจะมอบความสุขด้านเสียงเพลงเป็นเพลงเก่าๆเพลงดังในอดีตต้นฉบับเลยจากศิลปินหลายผู้หลายคนหลายท่านนะครับให้พี่น้องได้ฟังกันพอๆมันมวนกับพยพุทธนาคในห้วงของรายการสวัสดีลูกทุ่งพอๆกันนะครับได้รอบที่ก็ถือโอกาสทักทายคุณผู้ฟังพี่น้องที่กดติดรายการสวัสดีลูกทุ่งนะครับอยู่ทางวิทยุกองทัพบกกองทัพภาคที่2จังหวัดร้อยเอ็ดนะครับโดยคลื่นความถี่ 95.75 นะครับออกอากาศคุมจังหวัดร้อยเอ็ดนะทุกอำเภอแล้วก็บางพื้นที่จังหวัดมหาสารคามกาฬสินธุ์หรือจะเป็นทั้งยโสธรจังหวัดสุรินทร์ก็ดีก็ถือโอกาสทักทายพี่น้องปอกปายทุกคนเด้อแล้วก็อีกคลื่นนึงนะครับที่ออกอากาศอยู่ในช่วงนี้นะครับก็SS รุ่งเรดิโอนะอยู่ทางอำเภอแก่งคอค่อนสวรรค์ค่อนสันทั้งช่องสามหมอจังหวัดชัยภูมินะครับก็ 95.75 นะครับอันนี้ก็ออกอากาศต่อเนื่องกัน2ชั่วโมงนะขอบพระคุณมากๆเลยสำหรับท่านพอที่เจียดเวลาให้พยบุตรนาคนะครับได้มาสั่งความรำคาญให้พี่น้องทั้งจังหวัดชัยภูมินะครับพบพ่อกันก็กลับเข้ามาหลายรอบแล้วล่ะนะครับแต่ว่าหวังว่ารอบนี้จะได้อยู่กับพี่น้องเป็นเวลาโดนจะโดนสำเนาขึ้นอยู่กับเกษตรกรทุกท่านที่จะให้การสนับสนุนพยบุตรนาคนะครับจะได้ก็สมาชิกเก่าๆของผมอยู่ทั้งชัยภูมิวัดตามกว่า500ท่านเด้กลับมาเลยนะพยุบหน้ากลับมารับใช้พี่น้องปองไปอีกรอบหนึ่งฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีครับยะนาครับสายครับ
1: ค่ะหนูจะสอบถามนะคะว่าไอฉีดตอนออกรวงแล้วนะคะแล้วเราต้องใส่ผงด้วยไหมคะ
0: ใส่ด้วยกันทุกรอบนั่นแหละเพราะว่าตัวนี้มันจะเป็นตัวที่จะเป็นการป้องกันพวกศัตรูพืชน้ำพวกเพี้ยพวกบงพวกหนอนน้ำป้องกันโรคพืชด้วยแล้วก็ทำให้เป็นการเพิ่มเปอร์เซ็นต์แป้งในเม็ดข้าวน้ำนะครับใส่รวมกันเด้อใส่รวมกันนะครับถ้าเป็นถัง16ลิตรก็ใส่แบบน้ำ1ฝาแบบผงอีกสัก2ช้อนแกงถ้า20ลิตรขึ้นไปก็น้ำแบบน้ำนี่2ฝาขวดเด้อแล้วก็แบบผงสัก3ช้อนแกงเด้อฉีดบำรุงได้นะครับอันนี้อยู่แถวไหนเนาะครับ
1: อำเภอกระ
0: สัง
1: ค
0: ่ะอ๋อคุณรัญชยานี
1: ่ใช่ค่ะ
0: อ๋อโอเคนะครับรอบที่3เลยเนาะโอ้2รอบแล้วช่วงแรกนี่2ชุดแล้วช่วงนี้1ชุดเนาะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ขอบคุณครับมีอะไรก็โทรสอบถามได้เด้อ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: สมานาโนครับขอบคุณครับสวัสดีครับครับพี่น้องมียังกะกิ่งกลางถึงพยบนาคน้ำใหม่ลังใหม่ก็ได้นะครับบิมีปัญหาคุณฟังอยู่ทางตำบลสกัดอำเภอสังขะนะครับ 90.50 เบาแหลมนี่โอ้นะครับผมอยู่กับพี่น้องแล้วก็คืนนี้มา ตลอดต่อเนื่องเลยประมาณ20ปีแล้วมั้งเนาะคุณผู้ฟังก็บ่เคยแหลกน้ําใจสําหรับสมุนพระยาบุญนาคคลื่น 92.50 นะครับทางสี่แยกละกามเพื่อกระสังก็เช่นเดียวกันนะฮะท่านพ่อออกใจดีใจดีนะครับดูแลพระยาบุญนาคกับพี่น้องแฟนเพลงก็ดูแลพระยาบุญนาคนะครับขอบคุณยังห้องเลยนะจะอยู่บังไดกระสังจิตหอดจิตถึงคิดหอดจิตหอดนะครับพี่น้องบอกโปรดผู้ไปตาเส้มไส้ไทยบ้านเฮาทุกกรรมทุกไฟล่ะนะครับเป็นจะได้เนาะจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับจังหวัดร้อยเอ็ดเฮาปีนี้ได้ยินข่าวว่าเขาน้ำสำป่าอุดมสมบูรณ์เด้ไทยบ้านผำเนี่ยครับยิ้มเปื่อยๆเลยอยู่ตำบลเมืองสวงอำเภอเมืองสวงจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับฝากความพี่น้องจิตถึงพี่น้องไทยบ้านเฮานะครับทั้งบ้านผำบ้านผำใหญ่หรือว่าจะเป็นทั้งบ้านค้อยหนองหินนะครับเมืองสวงเรา6นะฮะทินทานบ้านเกิดพระเยซูนาคดังเดิมบ่เคยลืมหรอกแต่ว่าโดนๆจ่อไปทีนึงมีบุญมีการมีงานไปรวมบุญรวมท่านกับพี่น้องนี่ดอกนะก็ฝากไว้เด้อนะครับพี่น้องไทยบ้านเฮาทั้งบ้านผำบ้านค้อยหนองหินหรือว่าจะเป็นกกกุงบ้านเล่า6นะครับหรือจะเป็นทางอำเภอบระบือนะครับจังหวัดปราสาคามเป็นจะได้เนาะพี่น้องทั้งบ้านหงไพตำบลกำพี่นะฮะหรือจะเป็นทางบ่อใหญ่นะครับทางบ่อใหญ่อำเภอบระบือนะครับทางบ้านเวงนางคือกันตำบลเวงนางอำเภอเมืองมหาสารคามนี่สารคามนี่ผมก็เคยนะครับไปพึ่งพาอาศัยใบบุญของพี่น้องอยู่นะครับพี่น้องไทยบ้านผมก็อยู่พี่น้องผมอยู่ทั้งบระบือกำพีบ้านตำบลกำพีนี่ก็หลายเด้อําเภอเมืองนะครับมหาสารคามนี่ก็หลายนะครับผมเป็นคนหลายบาทเด้ไปพูดมาพี่นะครับนี่ขอบพระคุณยังหองนะครับแต่ว่าสุดท้ายก็มาประจําอยู่นี่ล่ะบุรีรัมย์นะครับกินภูเขาไฟผ้าไหมสวยรวยวัฒนธรรมเลิศล้ำมือกีฬาเลยนะพี่น้องฟังในการสวัสดีลูกทุ่งกับพระยุพนาคทาง 106.25 เมกะเฮิรตซ์ตะขับออกอากาศจากหมู่3บ้านยางน้อยเมืองฝางตำบลฝางอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์สถานีที่ผมดูแลอยู่นี่นะครับบริหารอยู่นี่ออกอากาศตลอด24ชั่วโมงเด้การมันยกไกลยกไกลเด้อนะครับฟังได้เด้ฟังทางลิงก์สถานีสวัสดีลูกทุ่งหรือว่าวิทยุออนไลน์ได้เข้าไปที่ Google พิมพ์คำว่า www.wdl106-25.com ฟังได้นะครับกันฟังอะไรก็คือบริญญาณนั่นแหละว่าเป็นหลายบรรยามันอยู่เปิดพบใหม่ความว่าแห่งหลายเพลงที่นำมาเริ่มต้นสังสรรค์พี่น้องได้ฟังกันนะครับเสน่ห์สาวเวียงพิงจากครูสุรพลสมบัติเจริญจบลงไปหมาดๆนะครับอีกเพลงหนึ่งจากศิลปินเสียงดีหน้าผีเสียงดีดีสังท่องสีใสนะครับกับเพลงที่มีชื่อว่าอย่าบอลแม่อีน้อยอย่าบอลหน้าปากบอลมือสองข้างอย่าบอลพุ่นนะโอ้นะครับอยากห้องเพลงเสียงดีคือพุ่นอยู่เท่าว่าผีบริแกกหน้าให้ผีแกกหน้าให้มาเห็นไหมหรอพี่น้องครับเบาออกอากาศจะตีพี่น้องได้ฟังนะครับแต่ว่าสังท้องสีใสนู้นเทวดาหรือว่าผีเกกหน้าหลายทงเด้นะครับทั้งเป็นดารานักแสดงเป็นดาตลกนี่ก็หน้าทงบักง่ายเลยแล้วก็เป็นนักร้องลูกทุ่งเสียงดีกันทงบักง่ายนะครับดาราภาพยนตร์นะครับนี่ก็เคยเป็นพระเอกอยู่นะครับแต่ว่าเพิ่นว่าให้เป็นโดนเพิ่นว่าบ่ย่านคุณผู้ฟังที่ชมอยู่หน้าจอนะครับหนึ่งว่าแต่เป็นผีมาหลอกเขาเสร็จก็ได้ย่านเขาปิดหน้าจอก่อนด้วยว่าต้องเอาไปหรอเอาตลกตัวร่อนจ้อนนี่แหละนะพี่น้องเนาะเอาละแต่บรรเทาเหตุหน้าเด้อนะครับว่าอยากให้เขาเกิดโรคว่าสิเป็นใบยิกใบดังใบง้อไม่ข้อร่วงหักข้อร่วงหรือว่าว่าอยากให้เขาถึงศัตรูพืชไม่ยองมาทำลายบอกว่าสิเป็นบุ้งเพี้ยเพี้ยแป้งเพี้ยน้ำตาลนี่แล้วบ้าคันเพี้ยน้ำตาลนี่มากกว่ามาถอยยะนาคเอ้ยคอยบ่ต้องซื้อน้ำตาลดอกคอยเสียวมันไปเฮ็ดน้ำตาลบ่แม่นคนได้ยังคนได้ยังอย่าเข้าใจเถลิดนะครับ ซึ่งเรานี่มันเป็นศัตรูพืชนะลงเขานี่โอ้นะครับผลผลิตนี่ปีนั้นคันแม่นพวกศัตรูพืชไม่ยอมมาทำลายนี่ผลผลิตลดหน่อยด้อยคุณภาพอีกต่างหากบ่อยากแข่งมันเป็นก็ต้องรู้จักวิธีป้องกันโดยสบาตาโนรวมกับจุนซีสูตรพืชชนิดผงพยุประดากไปฉีดบำรุงฉีดป้องกันต้นข่าวนี่ล่ะพี่น้องนอกจากมันจะบ่ได้เป็นโรคแล้วมันจะก็ได้ให้มากให้ดอกให้ผลดีเด้พี่น้องก็ฉีดนะครับได้ทุกช่วงเลยถ้าขยันหลายก็ฉีดเดือนละ2ครั้งนี่ขยันหน่อยก็ฉีดเดือนละครั้งนะครับใส่สลับกันกับปุ๋ยเคมีหรือจะใส่ปุ๋ยเคมีหรือว่าปุ๋ยเม็ดนี่เป็นปุ๋ยร่องพื้นก็ได้จากนั้นก็ใส่พยุประดากนะครับนี่ล่ะก็คือสมานโนจากพยุประดากจิตบำรุงไปได้นะฮะแม้แท้ช่วงเขากำลังทำทองต้องใส่ใจดูแลนะครับเอาใจพิธีพิถันหน่อยหนึ่งเหมือนกับผู้ใดมีภรรยาหรือว่าผู้ใดกำลังทำทองนี่บำรุงลูกในช่วงท้องก็ต้องหาอาหารเสริมวิตามินต่างๆนะครับบำรุงท้องบำรุงไส้ในเช่นเดียวกันต้นเขากำลังท้องนี่พี่น้องก็ต้องฉีดบำรุงด้วยสมาร์ตโนนะเพื่อที่จะต้นเขานี่นะมันสมบูรณ์นะครับออกห่วงห่วงมันสีเหลืองมีเขามันสีดกแล้วก็ในช่วงที่สระเจสอนเรียบร้อยแล้วฉีดบำรุงอีกซะบำรุงเม็ดเขาเพราะว่าช่วงมันเป็นเขาเม็ดเขาอ่อนๆน้ำนมเขาเลยช่วงที่จะเอาเขาไปตำขมเหลานั่นแหละคุณดูฟังก็ต้องฉีดบำรุงเพื่อจะเป็นการเพิ่มน้ำนมในเม็ดเขาเพิ่มเปอร์เซ็นต์แป้งในเม็ดเขาเม็ดเขามันสิอวบที่ต้งนะน้ำหนักดีตัวละนะฮะนั่นแหละคุณผู้ฟังสามารถนาโนนะชุดละ 1,000 บาทได้2ขวดขวดละ1ลิตรแล้วก็ได้จุนซีสูตรพืชชนิดผง1ซองอันนี้พอเยี่ยมปนากแถมให้เด้อถ้าหากว่าผู้ใดจะซื้อเฉพาะชนิดผงก็ได้กิโลละหรือว่าซองละ350บาทตาชุดหนึ่งก็ 1,000 บาทนะครับและท่านนะเอาเฉพาะผงได้ไหมเพราะว่าน้ำยังเหลืออยู่ผมก็ให้ถ้าซองเดียวก็จะมีค่าส่งมาอีกจาก350บวกค่าส่ง50บาทเป็น400ถ้าเอา2ซองนี่ไม่ต้องเสียค่าส่งนะครับจ่ายเฉพาะค่าจุนซี2ซอง2กิโลก็700บาทส่งให้คือกันมียังกระโทษสอบถามโทษสั่งกับพยุประดากได้0918280039เด้อย่าแม่เด้อ0918280039ครับท่านใดมีอาการเป็นโรคต่อมลูกหมากจริงกลางปรึกษาพยุประดากนะครับพยุประดากมีตัวซอยก็กระปุกละ590บาทส่วนสมุนไพรบำรุงร่างกายเถาเอ็นอ่อนบำรุงเลือดบำรุงลมบำรุงทางกายมีการปวดเมื่อยตามแข้งตามขามึนซ่าขาลอยดกเก่าเข้ายะหรือว่าเจ็บเส้นเจ็บเอ็นจังซี่หรือว่าอยากจับบำรุงเลือดเลือดลมบ่ได้ไหลรวงมันบ่ได้ไหลวงบ่ได้ว่าพี่น้องครับมันติดๆคัดๆเทแต่มีอาการเหมือนกับสิเป็นลมเป็นแรงซี่ล่ะทําระวังนะครับนะใส่ใจดูแลสุขภาพเจ้าของบำรุงด้วยสมุนไพรบำรุงร่างกายเถาเอ็นอ่อนกระปุกละ350บาทท่านพี่น้องมีอาการเป็นลิสดวงทวารค่ะจะเป็นแบบเรือใกล้จีบประเฟืองหรือว่าแบบไหนกระสังปึกเป็นหรือเป็นมาโดนค่ะสมุนไพรบรรเทาลิสดวงทวาร350บาทนะครับมีให้โทรบอกยินหนักส่งให้เด้อท่านที่ชอบดื่มกาแฟนะกาแฟเก้าดีห่อละ145บาทมี20ซองซองละ1แก้วนะครับหรืออยากจะได้ถือก็นี่ค่ะสั่งเป็นโหลอยากจะเป็นตัวแทนจำหน่ายพยุพุนากะลดให้สุดๆแล้วก็เพิ่มกำไรให้ท่านสุดๆเลยก็โทรบอกได้นะครับรวมไปถึงกาแฟสำหรับผู้ชายสร้างความมั่นใจให้กับคุณสุภาพบุรุษด้วยกาแฟผู้ชายห่อละกล่องละ500บาทกล่องหนึ่งมีอยู่12นะครับคุณฟังเรื่องว่าเรื่องก้อยเรื่องหมูเรื่องเป็ดเรื่องไก่ช่วงนี้นะครับก็เป็นช่วงที่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษพี่น้องผู้ใดที่มีจุนซี่โพไปอุติพยพุจักนะครับไว้ประจำคอกประจำฟาร์มนี่สบายใจสบายใจสบายใจจังไหนบัดนี้อันมันบ่อ้วนบ่พี่ก็เป็นตัวนี้นะก็ปากให้มันกินแบบเร่งด่วนก็ได้หรือว่าผสมน้ำหยอดใส่น้ำในถังในอ่างให้กิน เป็นประจำยังเดี๋ยวก็ได้ใส่ได้โดนเพราะว่าจุลซีโพไบโอติกนี่ทั้งชนิดน้ำฉีดผมเปลี่ยนไปด้วยแร่ธาตุวิตามินแคลเซียมธาตุเด็กแล้วก็ธาตุสังกะสีแล้วก็อาหารเสริมเพิ่มนะครับให้สะเดียกของพี่น้องอ้วนจวนสมบูรณ์แข็งแรงกินเป็นประจำนะครับตัวนี้มันจอยจอกวอกแจกแวกกินแต่เฟื่องแต่หญ้าบ่อ้วนบ่พี่กินหลายแห่งจอยกินหน่อยแห่งจอยลงนั่นคุณผู้ฟังเสริมเพิ่มไปด้วยจุลซีโพไบโอติกพยุงนากนะหยอดใส่น้ำในถังในอ่างให้เขากินเป็นประจำวิธีการผสมนะครับคุณผู้ฟังดูตามข้อวิธีใส่ตามข้อที่3นะครับหรือจะหาดเฟื่องหาดหยากก็มีวิธีใส่แต่ละข้อแต่ละอย่างใส่แบบน้ำนี่จักฝาจะร่อนแบบผงจักสอนน้ำดีหลายปานใดนะครับวิธีใส่อ่านเข้าใจง่ายๆคันพี่น้องบ่เข้าใจโทษสอบถามพยุบนักเป็นอย่างใดนากรณีบำรุงนะผู้ใดมีงัวมีควายกำลังท้องกำลังม่านนี่บ่อยากให้ลูกมันตายคาท้องบ่อยากให้แม่มันแทงลูกอยากจะให้มันออกลูกง่ายแต่ก็น้ำนมก็หลายนะครับใหญ่เลี้ยวสมอายุแล้วก็คลอดแล้วแม่มันก็แข็งแรงดีมดลูกเขาอู้เร็วนะฮะป้องกันไม่ให้มดลูกมันฟอมันหนีบมันเหี่ยวมันแห้งถึงรอบกับสัตว์กับสัตว์ง่ายผสมกับติดง่ายได้หรือยังแม่นี่ล่ะจุลซีโพไบโอติกเด้อนะครับเอาไปบำรุงสรีระของพี่น้องได้ที่นี่ตัวไหนที่กำลังให้นมลูกเนี่ยครับกินแต่เฟื่องแต่หญ้ากะบ่มีแร่ธาตุวิตามินต่างๆมันก็สิเฮ็ดให้งัวแม่ลูกอ่อนนี่ขาดแร่ธาตุขาดวิตามินมันก็เฮ็ดให้มันมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพบ่ได้วิตามินอาหารเสริมเพิ่มเข้าไปบ่ได้จุลซีโพไบโอติกไผบ่ได้ให้กินกินแต่เฟื่องแต่หญ้าบ่ไหวเด้บัดนี้มันก็สิเป็นโรคขาดสารอาหารคีโตซีสลูกคีดนมดูดนมบ่หยุดบ่ย่อนเอาไปมาน่ะก็บ่มีเหี้ยมีแห้งร่างกายอ่อนแห้งยืนบ่ได้ยังบ่ยืนล้มลงไปนี่คุณผู้ฟังโอ้ยตกใจเด้ล่ะครับเห็นงัวล้มนี่ล้มเพราะว่ามันเป็นโรคขาดสารอาหารขาดพลังงานขาดแร่ธาตุต่างๆเจ้าของบ่ได้เอาให้กินจักเถื่อกินซี่โพไบโอติกพยุงดากนี่กินแต่เฟื่องแต่หญ้าเฟื่องนี่แม้แต่เฟื่องเก่าโปรตีนมีนิดเดียวหญ้าก็มีโปรตีนนิดเดียวมันบ่พอติเพราะว่าลูกมันหีดนมโพดเอาไปมาบ่มีเหี้ยมีแห้งลมเป็นหยังลงไปป่วยไปโดนกลายเป็นโรคอัมพฤกษ์อัมพาตเป็นโรคบทที่ซึมล่ามไปถึงกล้ามเนื้อกับบังลมเฮ็ดให้ระบบหายใจล้มเหลวตายในที่สุดลูกก็บ่มีน้ำนมกินในปฏิเฮ็ดจังได๋ล่ะผมจึงบอกคุณผู้ฟังว่าวัวแม่ลูกอ่อนมันต้องผลิตน้ำนมให้ลูกได้กินอย่างพอเพียงเพื่อป้องกันโรคขาดสารอาหารเพื่อป้องกันมันเกิดอาการขาทั่วขาจังขาลอยกล้ามเนื้ออ่อนแห้งต้องบำรุงด้วยจุลซีโพไบโอติกให้มันได้กินเป็นประจำนะครับเพื่อที่จะป้องกันว่าให้มันเกิดขาทั่วขาจังล้มไปเงี้ยงลงไปให้มันมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงลูกก็จะได้กินน้ำนมสม่ำเสมอเด้อนี่อยากจะบอกพี่น้องอย่างนี้ล่ะแล้วก็บ่อยากให้เกิดโรคต่างๆได้ง่ายติดเชื้อต่างๆเฮ็ดจังได๋ก็กินบำรุงกินป้องกันสร้างให้มันมีเหี้ยมีแห้งภูมิกันมันสิบ่อ่อนแอภูมิกันมันสิบ่หมดง่ายภูมิกันมันสิบ่อ่อนแรงนะครับภูมิกันมันสิมีตลอดเข้มแข็งตลอดเป็นเกาะเป็นกระแพงป้องกันบ่ให้ติดเชื้อโดยเฉพาะเชื้อเวลาที่ก่อให้เกิดโรคปากเปื่อยท้องเปื่อยเนี่ยหรือว่าจะเป็นลำปีสกินไข้ขาแข็งไข้สามมือร่วมไปถึงอหิวาตกโรคพลับพี่น้องครับถ้าหากว่ามันมีภูมิกันร่างกายแข็งแรงมันก็ต้านเชื้อต่างๆได้ง่ายโอกาสที่จะติดเชื้อต่างๆมันก็น้อยตัวละแต่ถ้ามันเป็นลำพยาบาลักบ่ได้กินมันกำลังเป็นเหตุจากไหนล่ะสีจ้างเอียงกินซีโพไบโอติกนี่เป็นตัวซอยตัวฟื้นฟูน้ำไปฟื้นฟูแต่ละยะแม่หากว่าเป็นงัวงัวหน่อยก็ผสมน้ำกินแบบเข้มข้นจับไฮจับกอกนะครับดูวิธีใส่ข้อที่1เด้อหากว่าเป็นงัวน้อยพี่น้องก็ลดปริมาณลงลดจำนวนลงนะครับแล้วก็ผสมน้ำฉีดพ่นตามตัวดูวิธีใส่ข้อที่5แต่ละอย่างมีวิธีใส่รายละเอียดจ่อจงให้พี่น้องได้อ่านเบิ่งนะครับบ่เข้าใจโทษสอบถามจริงกลางถึงพยุบุตรดักทีนี้ผมอยากให้คุณผู้ฟังสังเกตเบิ่งว่างัวของท่านถ้าว่ามันเกิดลำปีสกีนี่ทุกมือน่ะผมว่าอยากให้ท่านปล่อยปละเลยอยากให้พี่น้องสังเกตเบิ่งว่าว่ายเจ้าของน่ะมันมีอาการผิดปกติบ่จังโรคลำปีสกีนนี่ เป็นโรคไวรัสที่ทำให้วัวควายมีอาการไข่อาการซึมเบื่ออาหารแล้วก็เกิดตุ่มแข็งตามผิวหนังแต่ว่าความรุนแรงของโรคลำปีสกีเนี่ยมักสิแตกต่างกันไปในแต่ละตัวนะโดยเฉพาะงัวควายนะครับหรือสัตว์ตัวไหนที่มันมีสุขภาพอ่อนแอนี่มันก็จะติดเชื้อง่ายฉะนั้นผมจึงบอกว่าให้กินเป็นประจำมันจะมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงเพราะภูมิคุ้มกันมันบ่บกพร่องสามารถต้านเชื้อต่างๆลงไปได้ฉะนั้นคุณผู้ฟังครับเวลามันอ่อนแอหรือว่ามันติดเชื้อมันไปแล้วคุณผู้ฟังต้องเฝ้าดูแลอย่างใกล้ชิดนะลำปีสกีเนี่ยนะวันนี้ผมให้พี่น้องได้เกิดความรู้แล้วก็นำไปสังเกตเบิ่งเฝ้าระวังการติดเชื้อเด้อระยะที่1อ่ะมันจะเริ่มมีการติดเชื้อโดยงัวควายนี่มันอาจจะมีอาการเป็นไข้มีอาการซึมเบื่ออาหารบ่หิวบ่อยากบัดนี้น้ำตามันสิไหลน้ำมูกมันก็สิไหลนะครับแล้วก็เริ่มจะมีตุ่มน้ำเหลืองนะครับอยู่ตามข้อบริเวณขาในทางสิครับคุณผู้ฟังถ้าเห็นอาการแบบดีแล้วควรจะแยกสัตว์ที่มันป่วยด้วยว่าท่านสงสัยว่ามันอาจจะป่วยออกจากฝูงซะแล้วก็รอบเดี๋ยวแล้วก็รอบๆคอกรอบหยังพี่น้องก็ต้องระมัดระวังนะครับโดยเฉพาะบางที่มันเป็นตุ้มเป็นหยังไปหาไปถูนี่กันนะครับเป็นแหล่งเพาะเชื้อคือกันเด้ฉะนั้นช่วงนี้นะครับช่วงที่สังเกตเห็นเรามันป่วยแยกออกจากหมู่จากพวกซะเด้อแล้วก็ปรึกษาสัตวแพทย์หรือว่าหมอประจำท้องถิ่นนะครับแล้วก็ระยะที่2เริ่มจะมีเริ่มจากมีตุ่มละเกิดเป็นตุ่มละพี่น้องครับเริ่มพบเห็นตุ่มแข็งนุ่นๆ นะครับอยู่ที่บริเวณคออยู่ที่ลำตัวเนี่ยตามขาเนี่ยใบหน้าเนี่ยหรือว่าอื่นๆตามสันหลังเนี่ยสิล่ะแต่ว่าตุ่มมันอาจจะบ่ทันแตกอันนี้เฮาก็ต้องเน้นในเรื่องของการดูแลใกล้ชิดนะครับเบิ่งอาหารการกินน้ำเบิ่งน้ำเบิ่งอาหารหรือว่าการพักผ่อนหรือว่าควบคุมพวกแมงที่ชอบดูดเลือดนะครับบ่ให้มากัดบ่ให้มาตอมก็คือยุ่งนี่แหละแล้วก็ระยะที่3คุณผู้ฟังตุ่มมันแตกแล้วก็เกิดเป็นแผลแล้วตุ่มบางส่วนนี่มันอาจจะเกิดเป็นเนื้อตายแล้วก็แตกเป็นแผลแล้วก็มีโอกาสที่เชื้อแบคทีเรียแล้วก็โรคอื่นๆที่มันจะไม่มันทำให้มีอาการแทรกซ้อนเข้ามาอีกฉะนั้นต้องดูแลแผลอย่างเหมาะสมนะครับให้สัตวแพทย์เพิ่นประเมินการรักษาโดยเฉพาะสัตว์ที่มีอาการไข้สูงมันบ่กินอาหารแล้วก็บ่มีเหี้ยมีแห้งร่างกายอ่อนเปลี่ยเพลแรงนะครับแต่ก็โอกาสที่จะฟื้นนี่ฟื้นนี่มันยากจังซี่ล่ะฉะนั้นต้องปรึกษาเพิ่นด่วนเด้อครับเด้อส่วนระยะที่4น่ะเป็นระยะฟื้นตัวเมื่ออาการเฉียบพลันลดลงนะครับแผลเริ่มแห้งแล้วก็ตกสะเก็ดแล้วแต่ว่าร่างกายนี่ยังอ่อนแห้งอยู่น้ำหนักก็ลดแล้วก็ระบบทางเดินอาหารนี่ก็บ่ดีมันอาจจะท้องอืดหรือว่ามันอาจจะท้ายนะครับเป็นโรคท้องร่วงนี่เหตุใดมันจะมีเหี้ยไม่แห้งกลับสู่ภาวะปกติตรงนี้ก็คือการฟื้นฟูฉะนั้นพระเยซูบุญนาคนี่อยากจะแนะนำพี่น้องว่าชุดฟื้นฟูสำหรับสัตว์เลี้ยงที่มีอาการป่วยนะเหตุใดมันสิมีเหี้ยมีแห้งกลับเข้ามาสู่ภาวะปกตินะครับต้องดูแลในเรื่องของการฟื้นฟูทั้งระบบเรื่องอาหารการกินแล้วก็การเพิ่มเหี้ยเพิ่มแห้งแล้วก็เพิ่มเลือดวิตามินเข้าไปชุดฟื้นฟูกับพระเยซูบุญนาคคือจุลซีโพไบโอติกทั้งชนิดน้ำและชนิดผงนี่นะอย่าลืมนะครับนำไปฟื้นฟูใช้ร่วมกับยาเพทยาหมอใดเด้อครับเด้อฉะนั้นถ้าหากว่าไม่อยากจะสัตว์เลี้ยงของพี่น้องมีการจักซีแล้วคุณดูฟังเอาจุนซี่โพไบติพยบดากนี่ไปหยอดใส่น้ำในถังเลี้ยงเขาจิตเป็นประจำซะนะครับแล้วก็หากว่ามันมีอาการติดเชื้อสิกะไปโซไปผสมน้ำหรือว่าหยอดใส่น้ำหรือว่าจะไปผสมน้ำโดยใส่แบบน้ำนะครับถ้าเป็นงวดที่มีอายุหลายแล้วนี่ใส่ตามขอที่หนึ่งนะครับเด้อตามขอที่หนึ่งใส่แบบน้ำจักฝาจะร่อนแบบผงจักส่วนอย่างสี่นะนะครับแล้วก็กอกไข่กินทุกๆ3ชั่วโมงแล้วก็ฉีดพ่นตามตัวก็ดูตามคำแนะนำขอที่5ฉีดไล่มัดไล่ยุ่งไล่เห็บไล่เหาน้ำนะครับฉีดตามบริเวณขอกน้ำไล่ยุ่งยุ่งเป็นภาษาสำคัญในการน้ำเชื้อมระบาดนะครับนี่ผมบอกคุณผู้ฟังโดยสังเขปนะแต่ว่ารายละเอียดมีมาก ท่านโทรสอบถามพ่อเยาวนาคเป็นอย่างๆหยิบโทรศัพท์มาโทรปรึกษาได้ผมเปิดสายพร้อมที่จะให้คำปรึกษาพี่น้องตลอด24ชั่วโมงนี้ว่าผู้ใดอยากจะเอาไปให้กินเพราะเป็นการป้องกันกินเพื่อการบำรุงกินเพื่อการสร้างภูมิกันป้องกันไม่ให้ติดเชื้อต่างๆหรือว่าเป็นแล้วต้องการอยากจะนำไปฟื้นฟูนะครับคุณผู้ฟังก็โทรสั่งกับพยาบาลหนักได้มีขนาดเดียวก็คือเป็นชุดใหญ่ราคา 2,000 บาทนะครับค่าส่งฟรีเก็บเงินไปทางโทรศัพท์พยาบาลหนักนะครับต่อสายได้อยากถึงมือพี่น้องเร็วที่สุดนะครับอยากถึงมือพี่น้องนะครับด่วนที่สุดดีกว่าโทรสั่งมื้อนี้เลยมื้ออื่นฮอดในส่งบ่ายๆเด้อโทรศัพท์ก็อาย่ามีครั้งนึงครับ0918280039 0918280039นะครับส่วนสายหน้าไม้นะครับผมยังไม่พร้อมที่จะเปิดเด้อเดี๋ยวฟังเพลงนี้ก่อนค่อยๆโทรเข้ามากับพยาบาลหนักอยากได้สินค้าตัวไหนพิรพัฒน์ตัวไหนโทรสอบถามโทรปรึกษาโทรสั่งได้นะครับหลังจากฟังเพลงศักดิ์สยามเพชรชมพูนะครับดึงงานเพลงช่วงนี้เพลงแรกที่ผมนำมาเปิดรายการนะครับเสน่ห์สาวเวียงพิงจากครูสุรพลสมบัติเจริญฟังจบไปปานีเพิ่มความสุขอีกหนึ่งเพลงเป็นเพลงที่สองอันนี้ก็เสน่ห์คือกันนะครับเพลงแรกเสน่ห์สาวเวียงพิงแต่ว่าเพลงนี้นะครับเป็นเสน่ห์สาวเวียงจันทร์โดยศักดิ์สยามเพชรชมพูครับ

0: สมุนไพรบำรุงร่างกายเท้าเอ็นอ่อนสูตรแพทย์แผนไทยเลขทะเบียนยา G572/54 บรรเทาอาการปวดเมื่อยเรื้อรังฟื้นฟูปลายประสาทลดเหน็บชามือชาลดอักเสบข้อต่อกล้ามเนื้อกระตุ้นการไหลเวียนโลหิตท่านที่รักสุขภาพติดต่อกับพ่อใหญ่บุญนาค091-828-0039 091-828-0039
1: น่ารับสายครับ
2: ประสานยาวัวชุดใหญ่ค่ะ
1: ครับอาจารย์ชื่อเลยครับชื่ออะไร
2: ตอนนี้ราคาเท่าไหร่คะ
1: 2,000 เหมือนเดิม
2: 2,000 เหมือนเดิม
1: ครับ
2: นางลิ้นจี่แสงเพชร
1: คุณแม่ลิ้นจี่ใช่ไหม
2: ค่ะคุณแม่ลิ้นจี่แสงเพชร
1: แสงเพชรบ้านเลขที
2: ่บ้านสันติสุข
1: บ้านเลขที่เท่าไหร
2: ่บ้านเลขที่169
1: หมู่ที่เท่าไหร
2: ่หมู่ที่13
1: สันติสุขตำบลห้วยแถลงบ่
2: จ้า
1: ตำบลห้วยแถลงอำเภอห้วยแถลงนครราชสีมา
2: ค
1: ่
2: ะ
1: อ๋อนึกออกแล้วคุณแม่ลิ้นจี่เอาไป 2-3 ชุดแล้ว
2: ค่ะ
1: ครับตัวนี้เอาไปบำรุงแล้วว่ามันเป็นติดเชื้อ
2: ไม่เป็นไรค่ะบำรุงเฉยๆวัวมันใกล้คลอด
1: อ๋อเหลือกี่เดือนจะคลอดดิ
2: เดือนนี้อะค่ะเขาครบกำหนดแล้ว
1: โอเคบำรุงไว้เลยตัวอื่นก็กินไว้ด้วยเด้อ
2: ค่ะ
1: บำรุงไว้กันทุกตัวเนี่ยเดี๋ยวผมส่งให้ราคาเท่าเดิมเลย
2: ค่ะ
1: 2,000 บาทเหมือนเดิมแหละเบอร์โทรใช้เบอร์นี้เน
3: า
1: ะ
3: ครับยินดีรับสายครับผม
4: นี่สังปุ๋ยได้ป่ะครับ
3: สมานาโน่บ่
4: แมนครับผมสูตร
3: สูตรเอาจักชุด
4: เอาชุดหนึ่งชุดจักรบาทครับผม
3: ท่านเดียว
4: ได้เดียว
3: 2ขวดขวดละลิตรแล้วก็แถมผงไปใส่รวมกัน1กิโล
4: ทรงฟรีป่ะครับ
3: ทรงฟรีครับจ่ายเฉพาะค่าปุ๋ยเก็บเงินไปทางเด้อบอกซื้อครับซื้อหยังเน
4: า
3: ะ
4: บุญดีเขียนแก้ว
3: ฮะ
4: บุญดี
3: บุญดี
4: แมนครับ
3: นามสกุลครับ
4: เขียนแก้วครับผม
3: เข็มแก้ว
4: แมนครับ
3: บ้านเลขที่มุทิธาดาย
4: 98หมู่2ตำบลไพศาล
3: บ้านนี้หยัง
4: บ้านน้องมะเขือครับผม
3: น้องมะเขือไพศาลประคนชัยวีรัมเนาะ
4: แมนครับ
3: เบอร์โทรเบอร์นี้เนาะ
4: เบอร์โทรเบอร์นี้ก็ได้ครับผม
3: เดี๋ยวผมส่งให้มื่นก็หอดส่งบายเด้อเบอร์โทรศัพท์ฐานนะครับ
4: มื่นบาย
3: ส่งบายเด้อมื่นเด้อเดี๋ยวเขาโทรหาเด้อ
4: ครับครับ
3: ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: ยินดีรับสายครับ
5: โรงสร้างไอไบโอไบโอติกชุดหนึ่งครับ
1: ชุดละ 2,000 เด้อ
5: ครับครับ
1: เคยใส่นี่ยังครับ
5: กรอนที่สองใช้หมดแล้วครับพอดีลูกน้องไม่รู้ว่ามันใช้น้ำเยอะพงเหลือเป็นซองเลย
1: โอ้พยายามใช้เพิ่มก็ได้ใช้มากกว่าเดิมใช้มากกว่าที่บอกก็ได
5: ้ครับใช้พงอ่ะนะ
1: ครับครับประยุกต์ใช้เอาให้มันหมดกันแบบพอดีกันนี่แหละ
5: ครับครับ
1: ทบทวนชื่อหน่อยเสียงคุ้นๆอยู่
5: ส่งชื่อปันนทัศ
1: บันนทัศ
5: ครับ
1: สะกดยังไงเน
5: า
1: ะ
5: ปอปามหานากาศนอนเนนสองตัว
1: อ๋อทัตตะนี่เนาะ
5: ครับปันนทัศ
1: ปันนทัศ
5: ครับ
1: พอทหารอานากาศ
5: ต่อเต่าครับ
1: นามสกุลครับผม
5: ทองบุญโทท
1: องบุญโท
5: ครับ
1: บ้านเลขที่หมู่ที่
5: 40หมู่8
1: บ้านล่ะครับ
5: ตำบลตากล้อง
1: อำเภอ
5: เมือง
1: จังหวัด
5: นครธมครับ
1: รหัสไปรษณีย์ครับ
5: 73000
1: เบอร์นี้เนาะ
5: ครับผม
1: เอาไปใช้กับไก่ใช่ไหม
5: ใช่ครับลุง
1: เลี้ยงไก่ฟาร์มใหญ่ป่ะหรือว่าเป็นฟาร์มย่อย
5: ผมเลี้ยงไว้ชนเนี่ยครับที่เราเคยคุยกับลุงครับที่ตอนเมื่อกรอนแรกที่มันประสบไอ้มันโรควัดนกรอบสองนี้มันก็มาเมื่อมันเราเรียนเนี่ยเป็นหน่อยก็ใช้ตอนนี้ฝนมันตกน้ำมันท่วมครับก็เลยต้องใช้เยอะหน่อยไก่มันหงอย
1: อากาศมันชื้นมันแฉะ
5: ชื้นมากครับชื้นมากเลยตอนนี้ฝนตกผมกระสอบทราย5ชั้นแล้วมันอยู่ติดคลองเลยไงแม่น้ำใหญ
1: ่ครับผสมเบกเพิ่มข้นหน่อยถ้าตัวไหนมีอาการก็ใช้น้ำ1ช้อนผง1ช้อนน้ำจะขึ้นแก้วแล้วก็เอากรอกปากให้กินเด้อ
5: ได้ครับได้ครับ
1: โอเคครับเหมือนที่เคยใช้แล้วขอบคุณมากครับสวัสดีครับเอา1ชุดเนาะ
5: ครับ
3: ครับก็ขออนุญาตนะครับงดรับสายนำใหม่เวลาจดจ่อมาบ้างนะครับกลัวว่าคุณผู้ฟังจะไม่ได้ฟังนิทานก่อน ก่อนอื่นนะขอบพระคุณคุณพ่อเสือ นาติชาตินะครับบ้านโคกขมิ้นพระภายชัยจังหวัดปีลำอันนี้เพิ่นสั่งสุดใหญ่นะครับสุดใหญ่จุนซี 2,000 บาทนะได้รับแล้วขอบคุณครับคุณพ่อสอนอยู่ทางสวายสอเกพงเมืองบุรีรัมย์อันนี้เขาไปใส่แล้วคือกันสุดจริงแล้วก็ขอบพระคุณคุณพ่อวิรัตพรมโยธานะครับทางน้องตะเสาน้องปองชำนีอันนี้ลูกค้าครับประจำใส่เป็นประจำนะครับนี่หมดประใดกันสมมติกระโต้สั่งเพิ่มนี่สิละนะนึกจากว่าเป็นสินค้าตอบโจทย์นะครับทำให้สเสลียของเพลินปลอดจากการเกิดโรคต่างๆอ่อนจนสมบูรณ์แข็งแรงดีนะครับอีกท่านหนึ่งนะคุณแม่กดคำผาทางน้องบอลแสดงโทนประคนชัยนะครับนี่สมาชิกของเฮานะทยอยสั่งสิทธิ์พี่น้องครับขาดพอได้ละรวมไปถึงคุณแม่ระดาการพาวีรัมนะครับบ้านชีนวลสังขะสุรินนะครับเป็นจไดนอคุณแม่ว่าควายนะหลังจะไปใส่แล้วนะครับก็ฟื้นมาจากอาการติดเสื่อได้แล้วเนาะขอบคุณยังของเด้อพี่น้องเด้อสนใจพี่น้องปั้นตอนไหนโทรสั่งโทรสอบถามพยุพลหนักนะครับอยากได้ถือมือเร็วก็โทรสั่งมือนี้ได้เข้ามาที่0918280039เข้าสู่ช่วงของนิทานก่อมวรอดต่ออายุกับทีมงานพยุพลหนักต่อเลยครับ
6: ช่วงหัวรอด

0: ัวหลอดต่อยุเรื่องนี้ซื้อว่ามื้อนี้วันฟ้าคุณนายลาวันนี่เป็นคนงามครับเราเป็นมักกะทายกที่ซอยเหลือวัดมาตลอดวัดต่อไปอือเคยมานั่งบอกเป็นหมู่เป็นพวกของหลวงพ่ออยู่มาให้คำปรึกษาหลวงพ่อมาบุญกฐินปีนี้บุญป้าป้าปีนี้หลวงพ่อจะได้ยังมางั้นเนาะหลวงพ่อเสียจังได๋เนาะครับปรึกษากันไปปรึกษากันมาสั่นล่ะครับตกมามื้อนี้ต่างเก่าต่างหลังนะครับคุณนายลาวันเพิ่นได้ใส่สอยใส่เหรียญมาหลังจากที่ลูกสาวรอบเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานอยู่เยอรมันพุ่นน่ะผู้หนึ่งก็อยู่ออสเตรเลียผู้หนึ่งก็อยู่ฝรั่งเศสผู้หนึ่งก็อยู่อเมริกากลับมาก็ซื้อของมาฝากแม่สลักซื้อแหวนเพชรมาซื้อสร้อยมาเพื่อใส่เต็มข้อแล้วนะครับเนาะคุณนายราวันเนี่ยเป็นปัจจักอ้างแหวนเพชรหลวงพ่อซะต่อไปเหลื่อมหยาบหยาบหลายกะลักเติบว่าซะเถาะเพิ่นก็เลยทำท่าถามหลวงพ่อโดยการเอามือขึ้นไปเกาข้างนั่นแหละครับเลยถามหลวงพ่อไปว่า
1: เอ๊ะมื้อนี้หลวงพ่อมื้อนี้วันหยังหือ
0: พร้อมกับเกาข้างไปนําให้แหวนเพชรเป็นเหลี่ยมหยาบหยาบหยาบหยาบครับให้หลวงพ่อได้เห็นว่าต่อไปแต่คุณนายราวันนี่ก็บ่ฮู้กันว่าหลวงพ่อไปใส่แขวทองมาใหม่เต็มปากแล้วครับคุณนายราวันก็เลยถามย้ําออกไปอีกว่า
1: เอ้าหลวงพ่อบ่ได้ยินบ่มื้อนี้วันหยังหือ
0: หลวงพ่อเพิ่นก็เลยอยากอ้างแขวทองคือกันนั่นต่อไปเพิ่นก็เลยตอบคุณนายราวันไปว่าม
2: ื้อนี้เป็นบังจังตรงกันกับบังฟ้า
3: เด้อล่ะพี่น้องแม่ออกก็มีของดีหลวงพ่อก็มีของดีอยากอวดกันก็เลยเป็นจักสีละเว้าบ่ท่องบ่บ่ถึงจ่อยหัวรอดต่ออายุจบลงไปเวลาบ่จ่อยเอาจักสีก็แล้วกันมื้อต่อไปชั่วโมงต่อไปค่อยมาว่ากันใหม่สำหรับมื้อนี้นะครับก็คงจะโยโย่ไว้ซ้ํานี้เด้อขอบพระคุณบอกโปรดไปตาแซ่บๆพี่น้องแท้บ้านเฮาทุกคนโชคดีมีความสุขทุกท่านนะครับสวัสดีครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงในเครือกองทัพอากาศจากนี้ไปจะเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุในเครือกองทัพอากาศ

0: หน่วยงานด้านทรัพยากรน้ำพิจารณาปรับลดการระบายเขื่อนขนาดใหญ่ช่วยหน่วงน้ำและเร่งสูบระบายน้ำนายชยันเมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.กล่าวว่าสทนช.ได้ประชุมเร่งด่วนร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหารือแนวทางการบริหารจัดการน้ำตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีเรื่องการเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่น้ำท่วมให้สอดคล้องกับระดับน้ำทะเลเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนโดยเร็วที่สุดจากการติดตามคาดการฝนในระยะต่อไปโดยกรมอุตุนิยมวิทยาและสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำพบว่าช่วงวันที่9ถึง13ตุลาคมต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักโดยเฉพาะพื้นที่ภาคกลางตอนล่างและภาคใต้ซึ่งนายกรัฐมนตรีสั่งให้หน่วยงานเตรียมความพร้อมทั้งเครื่องมือเครื่องจักรพื้นที่อพยพและแนวทางบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบกรมชลประทานคาดการระดับน้ำในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีและฉะเชิงเทราของลุ่มน้ำบางปะกงจะทยอยคลี่คลายลงช่วงปลายเดือนนี้ส่วนเขื่อนเจ้าพระยายังคงต้องเฝ้าระวังฝนตกและฝนสะสมในพื้นที่นายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานกล่าวว่าสถานการณ์ลุ่มน้ำเจ้าพระยาเริ่มบรรเทาและปริมาณน้ำที่จังหวัดนครสวรรค์มีแนวโน้มลดลงต่อเนื่องเขื่อนเจ้าพระยาปรับลดการระบายน้ำอยู่ในอัตรา 2,400 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อช่วยลดปริมาณน้ำที่จะไหลลงพื้นที่ตอนล่างและเร่งระบายน้ำที่ยังท่วมขังในพื้นที่ต่างๆโดยกรมชลประทานยังติดตามน้ำไหลเข้าอ่างฝนและพื้นที่ท้ายน้ำอย่างใกล้ชิดซึ่งพื้นที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษคือลุ่มน้ำบางปะกงโดยเฉพาะจังหวัดปราจีนบุรีและฉะเชิงเทราเพราะยังได้รับผลกระทบจากน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งและน้ำทะเลหนุนทำให้การระบายน้ำทะเลทำได้ช้าลงทั้งนี้หลังวันที่13ตุลาคมคาดว่าระดับน้ำทะเลจะลดลงหากไม่มีฝนตกเพิ่มสถานการณ์จะเริ่มทยอยคลี่คลายช่วงปลายเดือนตุลาคมนี้
1: อีกสักครู่ติดตามรับฟังข่าวที่2ค่ะ
2: สนับสนุนข่าวโดย
3: กาแฟผสมสมุนไพรเถาวัลย์เปรียงสูตร1และสูตร2ราทองเอกของน้องเบิร์ดธงชัยโทร0818367666
4: โบนาซาจบปัญหาเข่าดังก๊อบแก๊บเคลื่อนไหวสบายทุกวัน
5: ไฮไฟช่วยให้ขับถ่ายง่ายไม่ปวดบิดปรับสมดุลลำไส้ด้วยจุลินทรีย์ชนิดดี
6: หอมจังทองเอกเอาอะไรมาให้ข้าดื่มด้วย
7: กาแฟที่มีส่วนผสมของสมุนไพรกาแฟสูตรของข้ามีผงเถาวัลย์เปรียงสารสกัดจากเห็ดลิ้นจื่อสารสกัดจากตังกุยสารสกัดจากใบแปะก๊วยสารสกัดจากมะขามป้อมสารสกัดจากดอกคำฝอยคัดสรรเมล็ดกาแฟคั่วบดอย่างดีกลิ่นหอมชวนดื่มใช่ไหมล่ะ
6: หอมจังอร่อยด้วยนะทองเอกข้าขอตั้งชื่อให้ว่ากาแฟทองเอกเลยละกัน
7: กาแฟทองเอก1ถุงมี30ซองราคา 1,100 บาทโทรสั่งซื้อได้ที่หมายเลข0818367666 0818367666ปวดเมื่อยทุกครั้งนึกถึงทองเอกกาแฟทองเอกอ่านคำเตือนในฉลากก่อนบริโภค
8: สูตรไม่ลับเพื่อความแข็งแรงของกระดูกและข้อโบนาซาโบนาซาอาหารเสริมโบนาซามีสารสกัดกระดูกอ่อนปลาฉลามงาดำอัลฟาฟาวิตามินดี3และเพียวคอลลาเจนเพิ่มความแข็งแรงของกระดูกและข้อเสริมด้วยโบนาซาโทรสั่งซื้อ0817560777
9: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไฮไฟขับถ่ายง่ายระบายดีด้วยสาร
10: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงทางอากาศ021จังหวัดบุรีรัมย์ FM 98.25 เมกะเฮิรตซ
11: ์ใครจะคิดว่าอนันต์ปัญญาวงศ์จะมองอีกครั้งปี69 34ปีผ่านไปแต่ออนจะไม่ปล่อยตัวเพราะอายุที่มากขึ้นไม่ใช่ปัญหาถ้าเรามีตัวช่วยที่รู้ใจข้อเข่ายังไหวแถมไซส์ก็เล็กลงตั้งแต่ได้แก้วนี้มาดูแลออนค่ะกาแฟ Happy Trend แก้วนี้ที่ออนเลือกไม่ใช่กาแฟอาราบิก้าที่หอมอร่อยนะคะแต่ใส่ใจคัดสรรสารสกัดมาถึง32ชนิดโดยเฉพาะคอลลาเจน2สายพันธุ์ผสมกับลูทีนและยังมีใยอาหารจากธรรม มชาติและแก้วนี้ออนใช้หญ้าหวานและใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าว 0% คอเลสเตอรอลและน้ำตาลการันตีด้วยสัญลักษณ์ทางเลือกสุขภาพและมาตรฐานระดับสากล GSPS HACCP และ ISO ค่ะออนอยากให้ทุกคนได้สดชื่นสดใสเหมือนได้มงไปด้วยกันค่ะแฮปปี้เหมือนมีมงทั้งราคาทั้งสุขภาพต้องเลือกกาแฟแฮปปี้เทรนด์คอฟฟี่สวยครบจบทุกอย่าง

0: สอบถาม0896900288 0896900288
1: ผลิตรายการคุณภาพโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดทองบูรพามีเดียกรุ๊ปและทีมงานหนุ่มสยามชัยโฆษณาโทร0894224444ย้ำ0894224444เลือกกาแฟหอมคอฟฟี่นะครับทุกคน

0: พี่น้องจ๊ะอาชีพของสาวดาราคือเป็นคนกลางคืนเนาะนักร้องนักแสดงนะคะถึงเวลาสินี่นอนน้อยหน่อยแต่ว่าเราก็ยังสดชื่นเพราะว่าสาวดารานี่โตซอยก็คือกาแฟหอมกาแฟกล่องสีเขียวผสมคอลลาเจนจ้าพี่น้องจ๋านะคะช่วงนี้ปิ่มมีโปรโมชั่นพี่น้องจ๋า1กล่อง145บาทมี10ซองในกล่องนี้พี่น้องแล้วก็4กล่องแถมอีก1เป็น5กล่องราคาแค่580บาทพี่น้องจ๋าแล้วก็12กล่องหรือว่า12กระสอบนี่เอาไปเลย 1,300 บาทกับกาแฟหอมกาแฟสีเขียวผสมคอลลาเจนๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆไปถ้าเอกหน้าซอยอี
1: พอหน้าน้นหน้าลุ่มคือสีสุ่มดีนักกาแฟสูตรคอลลาเจนดีต่อข้อเข่าสดชื่นกระปรี้กระเปร่าก้าวเดินมั่นใจไปกับหอมกาแฟคอลลาเจนโทร043-009-888 043-009-83ตัวนะทุกคน
2: มาแล้วแม่จ๋ามาแล้วครับพ่อครับอันโยก2โยก2ฮอนต่อฮอนต่อ

0: เจ้าบอกว่าโบราณว่าคันเลือกผัวนี่คันเอาชั่วนี่ต้องไงไงละกันหนาพร้อมนะครับพ่อหลังจากที่กันดาเพิ่นไปหาผัวไงหนามากก็ได้จริงไงไม่อย่างละไงก็ได้โอ้ยอันไงนี่ก็คืออันเป็นไงหน้าที่การงานโอ้หนาได้ไม่อย่างหนานี่นี่หนาหนาเหย้าว่ามันหางวาวว่าซั่นว่าโอ้ซ้ํากันกับไอ้ที่จอยเนาะไอ้ที่จอยเป็นจังได๋ล่ะว้ายเล่ากันขายกาแฟบักลาดีอยู่ทางพุ่นละในพื้นที่อันศรีสะเกษพุ่นละนะครับเนาะเล่าก็เลยว่าสยามใส่เมียสิให้เอาอันผัวเพิ่มได้นี่โอ้ผัวอันเมียสิให้เอาเมียเพิ่มเมียสิให้เอาเมียเพิ่มเป็นยังไงล่ะวันนี้โอ้ก็ต้องหาแบบใหญ่ๆสูงยาวขาวอวบพลเนาะว่าซั่นสูงเป็นยังล่ะบัดนี้ก็ได้ได้มาสูงก็คืออายุเหย้าได้สายตาอวบเป็นยังบัดนี้อวบอ้วนโอ้ยคักแน่ได้นี่ก็ได้เอาว่ากันไปครับนําพี่น้องเข้าสู่ยกที่2ครับบักลาดหนุ่มสยามชัยรับผิดชอบเบิ่งแย่งกันเว้าถึงเลี้ยงเล่าเบาจอยนะครับเนาะสาวป๊อปอายทั้งห่วยทับท่านนี่ก็บ่แต่ละมือแต่ละวันบ่มีหยังล่ะครับแลนทรงกาแฟหนุ่มสยามไส้แตกโคบๆทั้งพุ่นกระไดพี่น้องแถวห้วยทับท่านเด้อครับเด้อนะครับอย่าเฝ้าปากันเด้อคันได้ยินขึ้นวิทยุสถานีเบาจอยสาวป๊อปอายนี่กันอีแม่อีพ่อนี่เฝ้าโลดนะครับเนาะนะครับเฝ้าสั่งกาแฟกับเหล้าโลดนะครับนี่ตอนนี้เราอยู่ในสายกับผมแล้วเด้นี่เอาลองทักทายดูเป็นตัวจริงเสียงจริงบ่หวัดดีครับหวัดดีครับไอ้ครับ
1: สวัสดีครับ
0: ไปทางไหนเนาะมื้อนี้ไปทางไหนครับผม
1: เนี่ยตอนนี้กําลังออกแลนมาทางปังโกครับมาส่งกาแฟ
0: โอ้ครับมาตรฐานแต่ว่า
1: ครับ
0: ฝนบ่ตกยายทั้งพุ่น
1: บ่ครับ
0: อ๋อ
1: ซ้ําไหนซ้ํานึงบ่พ่อใน
0: บ่ไปดูประสัก
1: งอนดอกครับน้ําบ่พ่อได้ท่วมดอก
0: โอ้บ่ท่วม
1: น้ําครับ
0: โอ้กําลังดีกําลังงามไอ้อันซุ่มอันซุ่ม
1: เอาอยู่ครับเอาอยู
0: ่เอาอยู่อีกแล้วโอ้ยไปทักเดินกับพ่อที่เอาอยู่เว้ยโอ้ยบ่นายจะนอกค่ำนี่
1: ครับเอาน้ำเอาน้ำครับ
0: เตะไอพี่จ้อยอันให้น้องถามแน่อันซุ่มไปซ่วงมือนี่นี่อันข้าเจ้าสั่งมือไหนเนี่ยครับซ่วงมือเนี่ย
1: สั่งมือเศร้าแล้วก็สั่งมือวันครับ
0: โอ้หมายถึงว่ามือเศร้านี่ก็สามารถสั่งมือเศร้าเดี๋ยวก็ได้มือนี่เลยตีช่วงบ่ายนี่ได้ช่วงสายนี่ได้กินเลยตีครับ
1: ได้ครับ
0: อ๋อ
1: ทางนี้ในนี้ครับตอนนี้กำลังแลนทรงอยู่ครับ
0: โอ้ครับครับเอา
1: ผมเฮ็ดตามคำสั่งของสยามชัยเลยครับเพราะว่า
0: ครับ
1: ต้มน้ำฮ้อนรัดเลยครับ
0: โอ้สรุปแกนนี่ต้องยึดไว้เลยเป็นบ่ครับไ
1: ปแม่นครับ
0: โอ้แน่นอนมีหยังอยากจะฝากพี่น้องอีพ่ออีแม่ผู้ FC ลูกค้าประจำหรือว่าผู้ที่เพิ่นกำลังโดยเฉพาะแถวนั้นห้วยทับท่านนี่อยากได้กาแฟนะครับไอ้ครับจังน้อยเนี่ยเอาไอ้เอา
1: ครับวันนี้ครับเด้อพี่น้องเด้อที่ให้กิจติดตามรับฟังทางรายการผู้เบาสยามชัยนี่ครับมื้อนี้เบาจอยกับแลนทรงให้นะครับพี่น้องทางอำเภอปางโกแล้วก็สิไปทางศรีนรงค์แล้วก็ไปศรีขอครับมื้อนี้แลนไปทรงก็คือสิมืดแล้วนะร่างนี้นะครับเพราะว่าสยามจ้อยกับแลนทรงคือสยามชัยเพิ่นบ่ได้ทรงแต่ว่าสยามจ้อยนี่แลนทรงเด
0: ้อโอ้ทรงอย่างมีสยามจ้อยน้ําตะบุนี่ก็ได้โอ้ของแท้มันต้องมีสยามขึ้นหน้าพี่น้องสิได้มั่นใจเนาะ
1: ครับครับคันขึ้นว่าสยามชัยแล้วก็สยามจ้อยนี่ของแท้แน่นอนครับคันบ่มีสยามน่ะของปลอม
0: เอาแล้วเห็นมีดีเจสาวเสียงใสอันพี่น้องอีพ่อยแม่ทั่วไปเนี่ยรับสายเนี่ยน้องป๊อปอายว่าที
1: แม่นครับเอาครับเพิ่นเดี๋ยวผมให้เว้าน้ําเพิ่นนี
0: ่
1: ผู้จัดการอยู่ข้างๆครับ
0: โอ้ครับ
2: ฮัลโหลค่ะสวัสดีค่ะ
0: โอ้ยจังแม่นคักเนาะบ่อยู่ว่าเศร้าเนาะฝนตกกะลุยแดดกะพาดว่
2: าตามมาที่ค่ะ
0: อ๋อครับ
2: ค่ะขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ที่สั่งกาแฟเนาะค่ะเนาะครับน้องก็บายแล้วก็ไอ้เบาจอยนะคะ
0: จ้าครับ
2: เมื่อนี้ก็แม่นิ้งทางอำเภอศรีนรงค์ก็รอสักครู่นะคะกำลังเดินทางไป
0: เบ้ยสั่งก๋วยเตี๋ยวถาเลยยายนิ้งอ่ะคักหลาย
2: ค่ะค่ะแล้วก็ขอบคุณเนาะค่ะนอกทางเพจบ้านตะวอนนี่ก็ติดต่อมาคือกันนะคะถาจักน้อยเด้อค่ะเด้อ
0: ครับผมครับ
2: จ้าขอบคุณหลายๆค่ะ
0: เอาไง
1: ๆ
0: เบอร์ยังก็ให้คันต้องการด้วนแบบว่าสั่ง
2: 093 174-2243ค่ะเบอร์นี้
0: อ๋อคันเบอร์นี้นี่คือบอล
2: ส่งถึงบ้าน
1: ครับกับสยามจอยด้วยครับเด้อ
0: คักคักคักเอาเดินทางด้วยความปลอดภัยกันแม่นพี่น้องต่อไปนี่ว่าต้องกังวลแล้วจดเบอร์ไว้ละกะเอาอีกจังรอบเนี้ยเบอร์ยังก็คันสั่งหวยทรัพย์ท่านนะครับ
1: 093ครับ093174
0: ครับ
1: 2243นี่เบอร์โทรของสยามจอยครับ
0: อันแล้วอันความทีวิทยุเฮาอันคันพี่น้องฟังทั้งพุ่นเบอร์อันขึ้นยังก็ได้
1: 91.25ครับอำเภอหวยทรัพย์ท่านครับ
0: โอ้ครับเอาห่างมีสีสุกไปทั้งใดไก่ข้นหักข้นหอมสมความมุ่งหมายปรารถนาเด้อทั้งสองท่านสองคนครับครับผม
1: ครับครับจะเลื่อนพ่อนนะครับ
0: ครับอันกินเขากินน้ำเนี่ยเด้อจะเลียนแต่ส่งกาแฟหลายนั่นมันสิจอยสมซื้อเด้ออืม
1: ครับเอาอยู่ครับเอาอยู่เขาก็เอาอยู
0: ่เอาอยู่อีกแล้วเอาอยู่อีกแล้วโอ้ยโอ้ยมันไหนแต่ครับเอาขอบคุณครับไอ้ครับขอบคุณครับ
1: ครับสวัสดีครับขอบคุณสยามชัยครับ
0: เครือข่ายหนุ่มสยามไส้แต่ละหม่องแต่ละแก่เพิ่นกะเพื่อให้อีพ่ออีแม่ได้มั่นใจครับว่าแม่ไปทางบ้านดุงสิได้พ่อกับไอ้พรชัยอีแม่ไปทางอย่างก็อีกาได้อาบ้านแก่นสิได้พ่อกับไอ้หนุ่มหน้ามุ่นจังซี่นะนะครับทุกท่านทุกคนเพิ่นก็สินะครับทยอยมาสื่อสารเว้าจากกับพี่กับน้องและก็ยังมีอีกหลายหม่องนะครับแม่จ๋าหรืออีแม่สิโทรหาบักลาก็ได้เด้อครับ043-009กด83ตัววังใดลูกไส้ติดหนีอีแม่ไว้เนาะแม่เนาะแม่นบ่ผมติดหนี้แม่ไว้กับคำถามที่ว่าให้บอกนะครับประโยชน์ของน้ำมานะครับว่าใส่ในด้านไหนได้เนี่ย10 อย่างครับแม่จ๋าคันผู้ใดตอบถูกเอากาแฟไปเลขคนละกล่องนะครับคันผู้ใดตอบบ่ครบนะครับเนาะก็จบกันตรงนี้ซะก่อนประโยชน์ของน้ำนอกจากไว้สำหรับท่วมกทม.แล้วยังมีอะไรอีกปัดว่าโอ้ยแม่นะครับทั่วหาลูกเด้อเอา043-009-888-043-009กด83ตัวมาฮัลโหลสวัสดีครับอันนี้ที่ว่าเป็นเพจประกาศให้พี่น้องประชาชนว่าน้ำจะท่วม3วัน3คืนไม่ลืมหูลืมตาอาจจะให้ทุกคนยกของขึ้นที่สูงใช่ไหมใช่ครับท่านอันนี้ผมรัฐมนตรีช่วยนะคุณทำยังไม่ได้นะมันจะทำให้คนตนกตกใจนะวัสันลบออกไปก่อนลบออกไปก่อนลบออกไปก่อนวัสันเพราะหลังจากลบปั๊บเรียบร้อยตามคำสั่งถ้าสมมติว่าน้ำมันท่วมฝนตกเราต้องรอดูสถานการณ์ให้มันชัดเจนก่อนค่อยพูดไม่ใช่คิดอยากจะพูดก็พูดมันจะเกิดความเสียหายให้พี่น้องประชาชนตกใจว่าสันบ่ท่านโดนน้ำท่วมขึ้นท่วมขึ้นจนฮอดพี่ละเพียงข้อพี่ละก็เลยสิพายเรือออกไปซื้อมาม่ามากินเห็นแต่โทษมากอีกรอบเจ้าของเพจหรือเปล่าที่พยากรณ์อากาศหรือเปล่าครับผมโพสได้โพสได้ตอนนี้โพสได้เป็นความจริงแล้วเพราะว่าโอ้เป็นแต่สั่งวันดีครับวันดีครับฮัลโหลฮัลโหล
3: คร
0: ับ ครับอันเนาะพ่อสวัสดีครับโทรมาจากไสเนาะ
3: สกลครับ
0: สกลเนาะพ่อเนาะมียังให้ลูกรับไส้ครับพ่อจ๋า
3: ว
0: ัน
3: สุดท้ายกาแฟนี่เราต้องมูลกาแฟ
0: โอ้อยากได้กาแฟอยากได้กาแฟกล่องละบาทสิพ่อครับอันบ่สีสัดๆจักหน่อยเสียงบ่ซัดปานใดอันพ่ออยากได้กาแฟกล่องละบาทหรืออยากได้อยากซื้อกาแฟ4กล่อง580ครับผมอ๋อพ่อสมควร
3: คร
0: ับแม่นบ่ครับพ่อแม่นลูกบ่ถือว่ามันสิพ่อสมควรบ่เนี่ย
3: ครับแม่นอยู
0: ่อ๋อครับพ่อวางไหนครับพ่อครับ
3: จะประมูลกาแฟกาแฟประมูลย
0: าอ๋อประมูลกาแฟติห่วยเอ้าประมูล4กล่อง4กล่องเอาตามใจเจ้าพ่อครับ4กล่องกาแฟ4กล่องเริ่มต้นที่100บาทเอ้าพ่อว่าเลยครับพ่อให้เท่าไหร่
3: ให
0: ้400
3: เลย
0: ให้400เลยนะกาแฟ4กล่องให้4กล่องในราคา400บาทนะครับของแถมเป็นอะไรครับพ่อครับ
3: แว่นตาก
0: ับน้ำมันนวดรับทราบครับพ่อครับเอารอรับนะครับมีผู้ใดบ่ครับแม่ตอนนี้คุณพ่อประมูลนะครับเนาะเราขอประมูลก่อนก็แล้วกันอีพ่อก็ได้บอกว่าสยามไส้ นะครับทั้งสกลนครตอนนี้ต้องการด่วนที่สุดนี่บ่แม่นหยังเด้ต้องการด่วนที่สุดตอนนี้คือกาแฟ4กล่องอีพ่อเราบอกว่าขอเปิดราคาสู่หมู่เลยโดยบ่ต้องฟังเสียงใดๆทั้งสิ้นคือ4กล่องขอ400จาก580พ่อให้400คันบ่มีคนสู่พ่อบักลานับ1ถึง5บักลาสิยกให้อีพ่อทั้งสกลไปเลยแต่คันมีคนสู่เล่าการเฝ้าโทรมาครับแม่ครับจริงๆแล้วผมอยากบอกพ่อบอกแม่ว่าความสนุกสนานของสีสันรายการยังบ่ทอกับคุณพ่อคุณแม่ได้สัมผัสด้วยตัวเองเด้อครับเขาบอกว่า10ปากว่านี่บ่ทอตายเห็น10ตายเห็นนี่บ่ทอมือค่ำค่ะแม่10มือค่ำนี่จังได๋จังได๋ก็บ่ทอเอาเข้าปากเว้าซื่อๆซะหวัดดีครับสยามไส้ครับอะโลเอาลวดไปซ้ำเอาทั่วใหม่ทั่วใหม่โอ้ยโอ้ยตายตายตายมันเป็นจังได๋มันคือส่งอะดูเดือดเลือดพ่านแท้แม่ครับพ่อครับสำหรับคนที่กินกาแฟบักลาแล้วคันอีพ่อถือกใจคันอีแม่ถือกใจนะครับบ่สิเป็นถือกใจในรสชาติที่มันแซ่บนุ่มกลมกล่อมนะครับสิถือกใจย้อนว่าแม่สังเกตนะคันอีแม่กินกาแฟของลูกเนี่ยสิ่งที่แม่จะได้รับอีกอย่างนึงคือเวลาเบิ่งลิตรกาแฟแม่จะบ่เมื่อยมันเฮ็ดงานแบบนี้อธิบายเห็นภาพชัดเลยคือคันกาแฟที่มีครีมเทียมเนี่ยไขมันมันสิไปอุดตันน้ำหลอดเลือดหัวใจขึ้นสมองไปน้ำแข็งน้ำขาเมื่อยล่าแม่นลิตรเบิร์นลิตรกาแฟคันเฮากินประจำนี่เฮาสิเมื่อยแต่ตัวนี้นี่นะครับเมื่อหลอดเลือดเฮาสะอาดนะครับบ่มีไขมันไปอุดตันกินจังได๋เฮากับบ่เมื่อยบ่ล่าเบิร์นลิตรกาแฟก็บ่ข้อตกแต่แซะคือจังอีพ่ออีแม่เคยกินแล้วก็ฝากไปถึงคนที่กินกาแฟดำเด้อพ่อครับเฮาอายุหลายแล้วลำพังกาแฟดำอย่างเดียวอาจจะบ่เพียงพอสำหรับคุณพ่อพ่อหยัง1มันบ่มีคอลลาเจนซึ่งร่างกายเฮาผลิตได้น้อยลง2มันบ่มีสมแขกให้อีพ่อได้นะครับเนาะระบายทายคล่องนะครับ3มันบ่มีนะครับเรื่องเล่าของคอลลาเจนนะครับเนาะเสริมน้ำมันขอเขานะครับแต่ลูกเต้าเอาให้ราคาทอกันใกล้เคียงกันกับกาแฟดำกาแฟที่อินวันนะครับหวัดดีครับเอาไหวมื้อนี้คือส้มหลุดดูแท้เป็นจังได๋เป็นตาเอาอยู่บ่ยะเนี่ยหวัดดีครับสยามไส้ครับอะโหล
4: โอ้ปัญหาจ
0: ้
4: า
0: เอาแม่อันนี้สิตอบปัญหาเอาเอามามามาแบบใดลูกก็พาไปได้เบิดนั่นละตอบปัญหาอีแม่ให้บอกประโยชน์ของน้ำมา10ชนิดเอาตอบลุย
4: ก
0: ิน1กิน2
4: อาบ
0: สามจังไหนกันนะสามเจี๋ย
4: ทำนา
0: สามทำนาสี่แม่จ๋าสี
4: ่ซักผ้า
0: ซักผ้าห้า
4: ทำกับข้าว
0: เฮ็ดกับข้าวต้มไก่เนี่ยก็ต้องใส่น้ำเนาะแม่แม่เอาหกยาวยาเครื่องยาอ่อนเร็วปานนั้นเครื่องยาอ่อนเร็วปานนั้นเลี้ยงขึ้นเหยียบแห้งๆ6 6แม่ๆ6เจียหมูเจียหมาเจ
4: ีย
0: อะล่างถ้วยว่าแล้วตัวโอ้ยอะล่างถ้วย6 7แม่7
4: เอาซักผ้าดิจะเดี๋ยวไป
0: อ่ะซักผ้าเอาแล้ว7 7
4: เล
0: ี้
4: ยงปล
0: าเลี้ยงปลาโอ้เลี้ยงปลาบ่มีน้ำก็ซําบ่เว้าแล้วเนาะนี่ก็ได้เอา8แม่8เอา
4: ส่งกาแฟดิได้บ่ได้กับข้าวบ่ส่งกาแฟ
0: ส่งกาแฟนี่ได้2ขอบ่ได้ได้2คะแนนกาแฟยี่ห้อหยังสิเอามาส่งอะน่ะกาแฟหยัง
4: กาแฟสยาม
0: ไ
4: ซส์ใหญ่นี่มีล่ะ
0: โอ้ยเอาชนะแล้วเอา7ขอพ่อกันว่าซะซั่นแม่จริงๆมันมีหลายเด้พวกล้างรถล้างล้าหมู่นั่นเด้อีแม่
4: แม่ม
0: ัน ตอบ
4: แต่
0: ค
4: ําเก่าหลายแม่ก็ว่ามีแต่ล้างแหละแม่ก็คิดได้อยู่ที่ว่าญาติบ
0: ่โอ้ยพูดน่ะพวกอันผลิตกระแสไฟฟ้านั่นก็น้ําเด้นั่นน่ะอีแม่เห็นบ่เอ้ยเอาดีแล้วล่ะอยู่ไสน่ะอีแม่โทรอยู่ไสคะแม่บอกลูกแน่อ
4: ยู่บ้านกวางหมู่4
0: เอาชุมแพเฮานี่สิแม่โอ้คนจุ่มแพ้ก็กินกาแฟคอลลาเจนหลายเนาะปวดหัวเข้าเป็นน้ำเข้าวิธีน่ะ
4: อายุตามพลังที่กิน
0: อันทีมทนายกี้อันท่านประธานอสมกฤษณาท่านอันทนายกี้นี่เพิ่นพากันลงพื้นที่ขายเพิ่นตัวแม่สสทนายกี้น่ะแม่จ้า ท่านนายกน้วยมื้อนั้นแม่แม่นบัดแถวนั้นน่ะครับแม่เพิ่นเอาไปขาย
4: เปลี่ยนเพิ่นกินแล้วอยากลองเบิ่ง
0: โอ้จ้ะแสดงว่าเล่นเกมอันได้ไปกล้องนึงแล้วนี่สิสั่งกับลูกอีก4กล้องแน่น่ะแม่นบ่
4: เด้อถ้าได้กินดีแล้วก็สิมาสั่งอีกใหม่ล่ะแม่เนาะ
0: โอ้ยคักหลายเนาะคนชุมแพน่ะเนาะคักหลายอันฝนตกบ่ชูอยู่ชุมแพฝนตกบ่
4: เอ้ามันก็ตกปล่อยๆล่ะ
0: จื้นบ่จื้นบ่จื้นบ่
4: ฮะ
0: จื้นบ่ไปใส่มาใส่ยากบ่
4: โอ้ยมันจะซ้ําฝนตกแล้วจะจื้นบ่จื้นล่ะ
0: เอ้าเดี๋ยวสิส่งกาแฟไปให้เด้อแม่เด้ออืมฝนตกลงมาตั้งแต่ภูเวียงพุ่นเนาะน้ํามันไหลลงมาเนาะแถวบางหัวกวางน่ะท่วมเบิดแล้วเนาะอืม
4: ว่าท่านจะมาดอกมองตกก็มองบ่มีน้ำก็บ่มีคือจันละ
0: เออก็แม่นอยู่นั่นละบ้านอีแม่ฝนตกบ่แม่
4: จ้า
0: บ้านแม่ฝนตกแห้งบ
4: ่ตกบ่แห้งดอก
0: บ่แม่นเป็นน้ำมันมีแม่แรงหลายตีอยู่หันมันคือบ่ตกแห้ง
4: จ้า
0: เอ้ยกากหลายเนาะระวังงูเข้าบ้านเด้อไปแถวนั้นคันฝนตกฝนลงน่ะงูหลายแท้เด้จ้ะเอาขอบคุณเด้อขอบคุณเด้อจ้ะแม่เอ้ยกากหลายอันอีแม่สาวชุมแพวังหัวกวงนะครับตอบปัญหาได้แล้วนี่ก็ได้พ่อครับแม่ครับอันประมูลเนี่ยนะครับเนาะมีบ่เนี่ยคันบ่มีนี่อีพ่อทั้งสกุลเอาไปกินเสร็จเด้อเนี่ยมีบ่เอานะครับนับเด้อแม่เด้อนับเด้ออันประมูลเด้อนะครับโอ้ยจะแม่นอันคักสมาพร้อมกันเอารวดจังว่าเนาะเออเอา1 2 3เออ4 5หมดเวลาประมูลเป็นโอกาสของคุณพ่อทางสกลนครได้เป็นที่เรียบร้อยนะพ่อเนาะเออส่วนเล่นเกมก็เป็นหน้าที่ของคุณแม่อยู่บ้านวังหัวกวางเด้อเอาไปกินซิวังหูกวางเนาะคันว่าเลี้ยงซุ้มแพ้นี่พี่น้องเอ้ยบ่อยากเว้าดอกอันคันผู้ใดสิไปทางภาคเหนือเนี่ยก็ต้องขึ้นทางซุ้มแพ้เด้เจ้าคอซิแมนนั่นน่ะอีหล่าสิไปไสล่ะสิไปขอนแก่นไปหยังล่ะโอ้ยเป็นน้ำผู้เบาเอามาแต่ใส่ตัวมาแต่ชุมแพ้จะอ้ายเอาคือว่าชุมแพจังสั่นเป็นคนชุมแพบ่เนี่ยโอ้น้องลืม โอ้น้องลืมว่าซั่นของแท้อยู่ดอกกันว่าซั่นผู้บ่าวถิ่มเตี่ยโอ้ยผู้บ่าวถิ่มนางแม่อ้ายเอาเขาคือถิ่มผู้ไสหัวงูเนาะได้กินอิ่มแล้วมีมาแก้วกับขี้หนีเนาะโอ้ซุ้มหัวงูเป็นซั่นละล่ะลูกจังสิเอามีดเสียน่ะตัดทํามันถิ่มละล่ะเอาแม่นหยังเนาะมีดเสียกันไก่อ้ายโอ้ชุมแพมีดเสียบ่ได้แม่นๆ

0: เว้าเลียงชุมแพนี่กันเป็นอำเภอหนึ่งที่ใหญ่ที่สุดในภาคอีสานหลายผู้หลายคนต้องหูจักแหละเนาะแม่เนาะชุมแพเนาะแม่ดวงนี่บ้านหน้าโพนี่แต่ละมื้อแต่ละวันนี่บ่มีหยังละเล่าคนชุมแพนี่นะครับตื่นมาฮอดปั๊บหนึ่งเข้าได้ก็เตรียมใส่บาตรใส่พกนะครับเนาะบ่ทันโดนเดียวเห็นเดี๋ยวเห็นอีหยังบ่กุนุ่มอยู่หันก็เลยด่าไปโอ้ยจังแม่นมึงคักเนาะแต่ละมื้อแต่ละวันเวียกบ่งานการบ่สร้างมาหาแต่ขอเขาคนไปกินว่าซั่นโจมได้นี่ก็ได้เวียกบ่งานการบ่สร้างมาเอาแต่เขาเฮียนคนไปกินว่าซั่นกูมันนายถึงเฮือว่าซั่นโอ้ขอนฟาดมันซะบ่ว่าซั่นงวกมาเห็นแต่หลวงพ่อกำลังยืนที่ถาใส่บาตรอยู่โอ้โอ้ไปดอกไม่ออกไปดอกกันว่าซั่นว่าซั่นโอ้ยหลวงพ่อว่าสันอีสันบ่เห็นว่าสันไล่หมาหมามาคุยกับยักษ์ก็เลยสูนในมันในซื้อนั่นแล้วว่าสันโอ้ยกันจะแม่นจุดไต่ตามตอนเนาะแม่ครับเวลาใส่บาตรเด้อผมสิบอกเด้อผู้เฒ่าผู้แก่เฮานี่1ขัดไปใส่วัดน่ะมันดีที่สุดเป็นหยังคือว่าใส่บาตรวัดดีเอา1เฮาได้กินข้าวก้นพระโอ้โอ้บ่แม่นข้าวก้นหยังก็ล่ะข้าวบ่แม่นข้าวก้นพระข้าวก้นบาตรมันก็สิเฮ็ดให้คันลูกหลานวันเสาร์วันอาทิตย์เขาไปนําเขาก็สิฉลาดมีความรู้2นะครับเนาะก็สิได้รับศีลรับพรแบบเต็มๆสัพพีทีโยวีวัชันตุสัพพโลโคน่ะนะแต่ว่าคันมารับอยู่บ้านเฮานี่มันสิได้รับน้อยเดียววินาศตุมาเตพระวัตรตัดอยู่นิดเดียวนะครับเพิ่นก็ไปตอนสินะอันที่2เวลาใส่บาตรอยู่บ้านนี่อย่าไปเหลียวเบื้องนั่นเบื้องนี่คือจะไม่ใหญ่ดวงบ้านหน้าโพนะครับแล้วสิมาไล่อันโอ้ยจะแม่นมึงเรียกบ่งานการบ่สร้างมาหากินแต่เขาเฮียนคนอื่นโอ้ยผมเป็นหลวงพ่อผมก็ย่างหนีเด้อย่าไปหาไล่หมูไล่หมาตั้งต่อสมาธิดีๆนะครับเนาะขอกินเขาเฮียนคนนั้นขอกินเขาเฮียนคนนี้อยู่หั่นบ่ได้เด็ดขาดอันที่2เวลานั่งถาใส่บาตรอย่าไปหาเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่แม่นกินกาแฟแล้วมันดีดมันห่าวปานใดก็สร้างหญ้าอย่าเฝ้าเล่าแต่ผมเห็นคักแล้วนะครับเนาะอันนายกหน่วยเนี่ยเวลาใส่บาตรย่ำใดนี่เอ้ยนางคอมอลูกนี่เล่าหญ้าเด้จังแม่นมันฮกสมัยข่อยเป็นนายกนี่แถวนี้แปนเบิดเด้นี่บ่เด้เล่าลกพวดเศร้าไปเศร้ามาถือขี่ม้ากองบักใหญ่บัดนี่เงยหน้าคืนนี้จะหลวงพ่อยืนแข้งแย่งอยู่โอ้ยหลวงพ่อกันหน่อยตาชักข้าวเด้อว่าสัตว์มือเสียน้ำถนนกวดไปเกี่ยวมากโอ้ยเนาะหลวงพ่อว่าแม่ออกอัตมาบ่เอาดอกอันเนื้อเอาแต่เนื้ออันในถุงกับพ่อละเขามันเต็มบาดแล้วพอดว่ามันเป็นสั้นล่ะผู้เฒ่าบ้านเฮาดีแล้วเนาะแม่เนาะคันได้กินกาแฟแล้วมันก็ขยันมันก็มันดูอยากเฮ็ดนั่นก็ได้เฮ็ดอยากทํานี่ก็ได้ทํานะครับเนาะขยันขันแข็งสู้กันไปพ่อครับแม่ครับแม่ฮู้บ่ว่ากาแฟฮ้อมคอฟฟี่นอกจากจะมันดีต่อสุขภาพแล้วมันดีต่อกระเป๋าสตางค์จังใดผมอยากบอกพ่อบอกแม่ตรงนี้เป็นเรื่องสำคัญล่างคนนี่ได้ครับแม่สุขภาพดีก็อยากได้แม่แม่สุขภาพดีก็อยากได้เงินก็อยากประหยัดจังเสียสุขภาพดีก็อยากได้เงินก็อยากประหยัดผมจัดให้ชุดนี้ถือว่าคุ้มอีหลีจากกาแฟกล่องละ350ผู้ใดเคยซื้อจะรู้ว่ากาแฟตัวนี้นะครับหรือยี่ห้อใดก็แล้วแต่ขันคุณภาพแบบเดียวกัน1น้ำตาลบ่มีใส่หญ้าหวานแท่น2ครีมเทียมบ่มีสิใส่ถั่วขาวน้ำมันบักพร้าวก็แล้วแต่แม่นบ่ครับนี่คือตัวมันแพงแล้วก็3ก็สิเป็นเรื่องเล่าของพวกไอ้ส้มแขกพุ่งหนาขาใหญ่จำเป็นนะครับไฟเบอร์3มือบ่ขี่4มือบ่ทายจำเป็นต้องมีแล้วก็ใบแป๊กกล้วยอ้าวนะครับตาฟ้าตาฟ้างตามืดตามั่วตาเป็นผัวของยายเหลียวบ่เห็นเชียงใหม่สยามใส่ช่วงเนี้ยเดี๋ยวเห็นกรุงเทพบ่แม่บ่ตะกี้เห็นบ่เห็นแล้วเนาะว่าซั่นโอ้สงสัยมันบังเขาใหญ่เนาะแม่เนาะมันค่าผู้เขาใหญ่มันเลยเดียวบ่เห็นนั่นล่ะตะกี้แต่ก่อนลูกหลานเขาอยู่กรุงเทพวิดีโอคอมานี่เห็นเดี๋ยวนี้มั่วไปเบิดลูกชายอยู่เชียงใหม่ไปเรียนหนังสือเดี๋ยวเบิ่งก็บ่เห็นนั่นล่ะครับเขาเรียกว่าตาฝ้าตามั่วประโยชน์ของใบแป๊กกล้วยก็ดีต่อดวงตาด้วยและท้ายที่สุดสิ่งที่ขาดบ่ได้ลืมบ่เป็นคือคอลลาเจนคอลลาเจนนี่ใส่เป็นพิเศษให้มันเป็นพระเอกพออายุหลายแล้วน้ำมันไขคอจังได๋ก็เบิดค่ะแม่เพราะว่าร่างกายผลิตคอลลาเจนได้หน่อยเรื่องนะครับเนาะเอวลั่นบ่ลั่นว่าได้บักลาผ้าฟ้อนเอวลั่นบ่ลั่นนั่นล่ะครับแม่จ๋าเพราะฉะนั้นเราเลือกให้มันได้คุ้มค่าโลดนะครับบ่แม่นกินกาแฟแล้วยังสิมาอยากกินคอลลาเจนอยู่นะครับส่วนกาแฟของลูกที่เอาใส่คอลลาเจนนี่เป็นแบบนี้เด้อแม่เด้อพ่อครับฟังให้ดีเด้อเป็นแบบบักเผ่า3หน่วยสกัดออกมาเขาเรียกว่าสกัดกันออกมาเป็นสารสกัดใส่เป็นสารสกัดคอลลาเจนเหมือนบักเผ่า3หน่วยเอามาทำเป็นกะทินะครับ พราะฉะนั้นแล้วคุณพ่อคุณแม่บ้านเฮากะจะได้กะเอานะครับเอามาให้ลูกให้หลานเนี่ยก็แล้วกันเอารับสายนี้จากน้อยสักก่อน043 009 888 043 009 888มาแล้วน้องปอเอาเบอร์นี้ไปละสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะสยามชัยกาแฟใช่ไหมคะ
0: ใช่จ้าแม่กาแฟนุ่มสยามชัยกำลังเว้าเลยจ้าแม่จ๋าว่าไง
1: โอ้ยเอาไปกิน2ครั้งแล้วงึกมากเลยครั้งนี้ก็ครั้งที่3อยากได้อีกคนแก่กินแล้วงึก
0: ๆมันเป็นงึกๆมันเป็นงักๆๆมันเป็นคึกๆ
1: เอา2วันนี้เอา4กองนะ
0: ได้เลยจ้ะแม่ไม่มีปัญหาสบม.ส้มบักม่วงเดี๋ยวจัดให้จ้าง
1: โอเคแล้วก็มีรหัสมีที่อยู่เก่าอยู่
0: จ้ะมีพอแล้วไม่เอาอีกดอกเดี๋ยวแม่จะไม่มีที่อยู่เอาแค่นั้นล่ะเอาเท่าที่มีนั่นล่ะ
1: มีแล้วเหรอจะให้บอกซ้ำไหมคะ
0: ไม่ใช่สิรินทานิยากรไม่ต้องฟังซ้ำหรอกโอ้ยสุขภาพดีคึกคักนะดีใจด้วยค่ะแม่จ๋าลูกจำได้อยู่แม่วิไลพร
1: โอเคจ้า
0: ขอบคุณจ้าแม่จ๋าพ่อครับขอบคุณครับ
1: จากที่เมียแกเนี่ยจากที่เมียแกจะไปอยู่กับลูกที่หนองคายทุกวันนี่เมียแกบอกว่าเอาหลานมานี่กูจะเลี้ยงที่นี่ตั้งแต่ตากินกาแฟสยามชัยมาเน
0: ี่
1: ย
0: สุดยอดเลยครับแม่ขอบคุณครับจ้าจ้า
1: จ้า
0: โอ้ยภาษาสั่งกาแฟกับมีอะไรขาโทรให้คักแน่เนาะพ่อครับแม่ครับจริงๆแล้วผมอยากบอกคุณพ่อคุณแม่ว่ากาแฟบักลาคันมันยังบ่คึกบ่คักมันยังบ่งึกบ่งักอีแม่แม่ครับแม่เอากาแฟทันไส้ขอแถมแล้วเด้อน้องปอน้องมนน้องอาร์ตแถมกาแฟทันไส้อีพ่ออีแม่เพิ่นโหลดคันผู้ใดฝนตกฝนลงมันงึกงักๆเนี่ยต้องแถมให้เพิ่นคักๆแล้วเด้อสวัสดีครับสยามไส้ครับ
2: สวัสดีค่ะพอดีหนูจะสอบถามว่าวันก่อนหนูสั่งของไปแล้วแต่ว่าของยังไม่มาถึงเลยค
0: ่
2: ะ
0: อ๋อจ่าสั่งได้กี่วันแล้วครับหนูสั่งได้กี่วันแล้วลูก
2: 23ค่ะ
0: วันที
2: ่
0: 23วันโอ้ทำไมมันนานจังเลยเดี๋ยวขอตรวจสอบแป๊บนึงนะจ่าสั่งกาแฟไว้กี่กล่องคะตอนนั้น
2: 2กล่องค่ะ
0: สองกล่อง290เนาะโอเคจ่าอ๋อแม่ยุพินหรือเปล่าครับ
2: ค่ะ
0: โอเคจ่าเดี๋ยววันพรุ่งนี้ได้ทานนะจ้าจำได้พุทธชาอำเภอเมืองโคราชจ้านะครับรับทราบค่ะรับทราบรอรับเลยจ้าพรุ่งนี้นะค่ะ
2: อ
0: ๋
2: อพร
0: ุ่
2: งน
0: ี้
2: ใช
0: ่
2: ไหมคะ
0: จ้า
2: โอเคค
0: ่
2: ะ
0: ค่ะคักเนี่ยเป็นไดแม่มึงดูลังสื่อลืมลำคือจังหนุ่มย่างงามว่าอีดีเด้นะครับผู้ทั่วมากก็ได้นะครับซื้อมือเนี่ยมันทันสมัยบริษัทขนส่งนี่เขาไปส่งให้แต่ว่าคดีแม่เลี้ยงหมูเลี้ยงไก่เลี้ยงเป็ดเลี้ยงห่านแบบปลูกกล้วยปลูกปอบ่ต้องฝากอันเคอรี่เขามาเด้อเขาบ่ได้มาส่งให้สยามไส้เด้อโอ้ยเสียเสียนไหลลางคนฝากไปให้ลูกไส้เด้อว่าซั่นผู้แสบแม่นแฟดแม่นเคอรี่สวัสดีครับสยามไส้ครับจ้าแม่จ๋าว่าไง
3: อยากได้กาแฟมาลองกินเบิ่งนะ
0: อู้เอาเลยเหรอครับแม่เห็นบ่หมูเพิ่นสั่งบึ้มบั่มบึ้มบั่มอยู่นี่แม่เอาหลายปานใดครับแม่บอกลูกไส้เลยจ้า
3: อันเท่าไหร่
0: เอาแม่ครับอันหนึ่งกล่องเนี่ย145บาทแต่ว่าผมเนี่ยน้ำขี้หมูขี้หมา2กล่องกำลังดี2กล่องนี้ก็คือ290จ้ะแม่290แต่ถ้า4กล่องมีของแถมมีครีมนวดสบู่ให้ด้วยครับ
3: เท่าไหร่4กล่อง
0: 580จ้ะแม่ได้4กล่องครับ
3: เออเอาวันนี้แหละ
0: จ้ะ
3: 580นี่แหละ
0: บอกชื่อลูกเลยครับ
3: อันแม่บัวสอนบุญคำพา
0: บ้านเลขที่ครับ
3: 223
0: หมู่หยังน้อ
3: หมู่1โพหมักแข้งตำบลโพหมักแข้ง
0: อำเภอ
3: บึงโขงหลง
0: จังหวัดบึงกาฬใช่ไหม
3: จ้า
0: ครับแม่รอรับนะจ๊ะแม่ครับเดี๋ยวลูกส่งให้จ้า
3: จ
0: ้าจ้าขอบพระคุณอย่างสูงครับแม่โอ้พี่น้องทั้งบึงโขงหลงแม่ครับอย่าประมาทกับคำว่าคอลลาเจนเด้อเมื่อเฮาอายุหลายขึ้นร่างกายเฮาผลิตบ่ได้เด้สังเกตอีพ่อโลดแต่กี้ตะกอนไปทุ่งหน้านี่แล่นเอาก็ได้ปัจจุบันในย่างเข้าห้องน้ำก็คือยากน้ำมันไขข้อเบิดหัวเข้าดังอีมารดกดเกตโอ้กันเปิดเพลงภาคฟอนนี่ขายดีเนาะกาแฟเนาะอุ๊ยเพิ่นได้ยินเสียงหัวเข้าเพิ่นดังย่างเพิ่นลูกอ่ะสวัสดีครับสยามไส้ครับฮัลโหลครับ ครับพ่อเชิญครับว่างไดเนาะพ่อครับ
4: มาจากจังหวัดสกล
0: โอ้สกลนครครับครับลูกชายได้ยินชัดเจนเป็นไรครับพ่อมีอย่างให้รับใส่ครับ
4: ครับแม
0: ่เอาชุด4กล่องหรือเอาชุด9แถมนึงเป็น10 2กล่อง290ร้องได้ครับพ่อใจเบาๆแค่290อีพ่อบอกซื้อลูกเลยครับเดี๋ยวส่งให
4: ้ครับ
0: ครับ
4: วีรพลเหลางาม
0: บ้านเลขที่เท่าไหร่เนาะอีพ่อเนี่ย
4: 105
0: หมู
4: ่บ้านปุดไถ
0: ตำบล
4: ปุดไ
0: ถอำเภอ
4: จังหว
0: ั
4: ด
0: สกลนครโอเคครับพ่ออีพ่อถ่ารับด้วยครับจ่ายเงินแค่290ค่าส่งลูกบ่เอาน้ำดอกส่งให้อีพ่อฟรีครับกาแฟตัวนี้เนาะครับพ่อครับครับพ่อครับครับผมครับครับอ่ะขอบคุณหลายๆนะครับนี่โทรเองรวดปวดเข้าเองนักเลงพ่อ043เบอร์บักลาเด้อพ่อย่ำจักหน่อยเนาะ009กด83ตัว043 009กด83ตัวเติมกันมาได้นะครับคุณพ่ออยู่หมอไหนแก่ใดก็ได้แม่ครับคันกินกาแฟแล้วมันดูมันบ่อยู่บ่อเศร้านะครับสยามใช้ผ้าฟ้อนกับฟ้อนนะครับฟ้อนเรียบร้อยแล้วก็ไปกวดเฮียนแล้วๆกัดกวดไปไว้ฟังที่ตะวันตกได้ยังมื้อเศร้ายังมื้อแลงกวดมากวางไว้ที่ตะวันออก อีแม่คือบ่ไปทิ่มวายไปทิ่มบ่ได้ตัวละคันมันบ่มีฉีฝอยหรอกกันแม่กินกาแฟมันดีดแล้วแม่สิบ่มีเนาเฮ็ดว่าซั่นโอ้ยอะล่ะเออคันจังซั่นอีแม่อย่าลืมกิน DLC น้ําคันแม่ปวดเพราะว่าคําเขามากคันคนบ่เคยเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานเนาะแนวไปกินกาแฟแล้วมันดีดบ่แม่มันหาวมันบ่ดําบักจกเก่าบ่เคยออกจากมือเสียหญ้าเสียค่านะครับเนาะขนาดไปเฝ้าบ้านจัดสรรให้ลูกสาวยวนอันในเมืองอันขอนแก่นก็ไปเสียหญ้าเขาทีมเบิดเนาะเอ้ยแม่จ๋าหนูจะพาไอ้แดงมันไปสอบกรุงเทพแม่มาเฝ้าบ้านให้หนูหน่อยนะว่าซั่นไปเฝ้าบ้านเขาแล้วจังได้ไปเสียหญ้าเขาเกี้ยงบดล่อนนะครับเพราะว่าลิ้นกาแฟสยามใช่ดีดเอาบัดนี้ถ้าเกิดตกมาตอนแรกมาแล้วมันปวดขามันเค็งมันตึงอีพ่ออย่าลืม DLC นะพ่อมันซื้อว่ายาแคปซูลสมุนไพร DLC อันนี้สำหรับคนปวดคนเค็งคนตึงนะครับผมสิเปรียบเทียบให้เห็นง่ายๆเอาคือว่ากาแฟบักลาแก้ปวดขาได้แม่ผมสิเปรียบเทียบให้ฟัง DLC คือว่าแก้ปวดขาอีกแบบใดกาแฟมันเหมือนกับผู้รับเหมาก่อสร้างบ้านน้ำมันไขคอมันจางมันเลยปวดนะครับเนาะเออกระดูกอ่อนมันเบิดมันเลยปวดนะครับผิวพันธุ์บ่สอบ่ใสมันเลยแห้งนะครับอีพ่อเป็นกุจีนุ่มแต่กี้นี่อีแม่ผิวซุ่มซึ้งคือกองขี้ข้วยใหม่กุจีกระดุดดีดีเดี๋ยวนี้กุจีบ่อยากดุดบ่อยากสนก็เลยต้องใส่คอลลาเจนนะครับจากกาแฟคอลลาเจนส่วน DLC อันนี้เป็นยาสมุนไพรแก้ปวดเมื่อยเลยมันจะทำงานคนละอย่างกันนะครับหวัดดีครับผมสยามไส้ครับฮัลโหลจ้าแม่
5: คร
0: ับ
5: พอเล่นเกมได้บ่ครับ
0: โอ้ได้ครับพ่อเซิร์ชเลยครับพ่อสิร้องเพลงหรือสิตอบปัญหาครับพ่อ
5: โอ้ยผม
0: ร้
5: องเพลงบุญรัก
0: โอ้ร้องเพลงโอ้ตอบปัญหาเนาะอีพ่อเคยเล่นเกมกับลูกได้ของเรามันจะเทียบไปเนี่ยเอ้าย
5: ังคร
0: ับ โอ้เคยสั่งแต่กาแฟเนาะพ่อเนาะเอ้ากันอยากเล่นกะเล่นอันคำถามบ่เอายากเด้วังใดนี่อีแม่แล้วว่าประโยชน์ของน้ํามาแล้วเออบัดนี้บักลาสิให้อีพ่อนี่บอกประโยชน์ของปากพ่อประโยชน์ของปากประโยชน์ของปากเออประโยชน์ของปากมีอะไรบ้างอู้เออเอ้าบ่ยากบ่ยากมันต้องได้ละลูกสิให้กำลังใจสู่ซอยพ่ออะไรมั้ย1ปากซอยหยังได้เอ้า
5: ปากกินข้าวคร
0: ับ เออนี่1กินข้าวเลยบ้ยแน่นอน2พ่อ2มั้ยกินข้าวแล้วหยังประโยชน์ของปาก
5: ต้องกินเหล้าครับ
0: กินเหล้ากินเหล้ามาช่างถึงเอากินจักย่างก็พอละเอาโอเคเอา2กินเหล้าอ่ะ3พ่อ3 3
5: กินเหล้า
0: โอ้ยอีพ่อก็สิกินสุแนวพวกดอกเปลี่ยนแนวอื่นแน่เช่นอันไว้สำหรับยิ้มสำหรับอันอย่างอื่นไปสิแม่พ่อได้ปะเอออันเนื้อ
5: กับปากไว้คุยก
0: ับ
5: เพ
0: ื่อ
5: นกับ
0: สามบอกสำหรับคุยกับมูกับพวกเนาะพ่อเนาะเออเอา
5: ครับ
0: เออสี่
5: ก
0: ับ
5: ขันจีบอกอย่างนึงกับคุยเช้าครับ
0: โอ้คุยสาวด้วยไปสวดก่อนเออไว้พ่อสวดสวดมนต์น้ำเนี่ยเดี๋ยวสิลืมเออสิหาสวดมนต์พ่อเนาะเห็นป่ะเออเออหาเออหาสวดมนต์เอาพ่อ6 6ประโยชน์ของปากพ่อ6พ่อหลานถือลูกโป่งมาพ่อเฮ็ดจังได๋ถือลูกโป่งมาเร็วๆๆเออ6คันถือลูก
6: โป่งลูกโป่ง
0: บ่เออถือลูกโป่งมาพ่อตาเฮ็ดจังได๋เอาปากเฮ็ดจังได๋พ่อคันมันถือลูกโป่งมามันอยากเรียนน่ะ
6: เ
0: ป่าครับเออเป่าอ้าว7พ่อ7เป่าแล้วอ่ะ8พ่อ8ประโยชน์ของปากพ่อจําได้บ่สมัยอันสมัยอยู่กับอีแม่ตอนเป็นเป่าเป็นสาวนะเออปากของพ่อนั่นปากบ่อยู่บ่เซาได้ปากเฮ็ดโอ้ยโอ้ยคุยสาวคุยมันบ่ได้คุยนี่มันเสียเหลี่ยมมันต้องใช้แบบเอาปากไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นได้มั้ยเออใส่
6: ยังรอบ่เนี่ย
0: จูบเลยพ่อจูบเลย
6: เออจูบผู้สาว
0: เออโอเคเอา8จูบผู้สาวเอา9พ่อ9ครับ
6: เออ9ย
0: ัง รอบ่เน
6: ี่ย
0: เป็นวัดเวลาอีพ่อเป็นวัดละตันดังพ่อ
6: เป็นวัดเป็นไอคร
0: ับ เออแล้วเฮ็ดจังได๋เอาปากเฮ็ดจังได
6: ๋กินยาคร
0: ับโอ้ปากไว้กินยาเออเอาหายใจแท่นก็ได้เออเอาพ่ออันสุดท้ายพ่อเอาประโยชน์ของปากพ่อประโยชน์ของปากโอ้เอาติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกพ่อย้ำไอ้พ่ออันเวลาบักลาบอกว่าพ่อครับอันถ้าเกิดมีไม้ขึ้นมาพ่อสิเฮ็ดจังได๋เอาไว้ยัง
6: ร้องเพลงคร
0: ับ โอเคอู้ยเห็นบ่เออสู้ดันซอยกันเกือบบ่รอดเนาะอีพ่ออ่ะดีแล้วล่ะอันกินรอบนี้คือจังได๋คืออยากเล่นเกมกับลูกไส้เงินผู้เฒ่าว่าท่านออกติคือจังได๋ฮะ
6: ได้ฟังแล้วผมได้ฟังว่ารถคืออยากเล่นเกมนําสนอก
0: เออบัดคนอื่นมันคือสิฉี่ลายแท้ไถตัวฟังอยู่ใจขึ้นน้ําเขาฮึบๆเตี่ยอยากได้น้ําเขาเตี่ย
6: ครับมันก็ได้เนา
0: ะเออครับ
6: ลงมาคนเอาว
0: ่ะที่ตัวห่างครับโอเคพ่อครับจังได๋ก็คันกินดีล่ะก็กินต่อคันช่วงใดเงินบ่พอขาดช่วงจังหวะก็จะค่อยมาเล่นเกมเอ้าลูกชายบ่อยากให้พ่อขาดช่วงขาดตอนดอกได้ยินบ่
6: คร
0: ับ ๆเออดีละล่ะ
6: ครับ
0: ๆเออดีหลายเอ้า
6: ได้เงินจังว่าไฟไปทางอื่นอยู่คร
0: ับอย่าก็อย่ากินเลี้ยงเลยแม้ซั่วเงินเดือนผู้เฒ่าสิออกมันหลายมื้ออยู่ได้แน่กินมื้อละ2ก็พอฮอดพอดีละเด้อครับ
6: คร
0: ับ ขอบคุณครับนะครับพ่ออันมักมองไหนมักกาแฟลูกหลานนี่แนวมักคักก็สิติดอกติดใจ
6: ก
0: ิน
6: มันก็คือแซ่บแท้สนอก
0: อ๋อ1มันแซ่บเนาะพ่อเนาะ
6: ดีนะ
0: เอาดีติครับ
6: มันคือคักดีนะครับ
0: โอ้คือคักดีมากๆคือคักเนาะพ่อเนาะครับ
6: ครับมันก็ปีกระเป๋าดีคร
0: ับ โอ้อีพ่ออายุจักปีแล้วพ่อ
6: คงก็72 73แล้วคร
0: ับโอ้สมพ่อเพิ่นลังเสียมันก็มีลูกหลงลืมแน่ล่ะคันสยามใช้ถามก็ได้เนาะสอแต่เขาแต่เขาก็ได้เนาะพ่อ
6: นครพนมมีได้ครับ
0: อ๋อน้ำขึ้นบ่ล่ะพ่อน้ำโขงขึ้นบ่นครพนมอ่ะ
6: ก็บ่ขึ้นในช่วงนี้คร
0: ับ
6: อ๋อบ่ขึ้นปานใดคร
0: ับ ครับพ่อเดี๋ยวละอ่ะดูแลสุขภาพเป็นกำลังใจให้กันไปเรื่อยๆแท้เฮานะพ่อเนาะขอบคุณครับขอบคุณครับพ่อครับอ่ะแม่จ๋าพ่อครับเวลาของรายการกระเบิดล่วงเล่นเกมกระแจกนี่ล่ะเขาเรียกว่าตำราการค้าขายผู้เฒ่าโบราณอีพ่อเพิ่นสอน1ครับแม่จ๋านอกจากลดแล้วก็ต้องมีแลกแลกแล้วก็ต้องมีแจกแจกก็ต้องมีแถมคันลดแลกแจกแถมเนี่ยครับนั่นแสดงว่าธุรกิจมันไปได้ด้วยความเต็มใจบ่แม่นว่าเอาแต่ตาได้นะแม่เอาตาก็ต้องมีเอาตาให้ตาเสียนํานะครับลดคือหยังแม่จากกาแฟกล่องละ350บาทลดเหลือ145บาทนะครับแม่จ๋ายิ่งอีแม่สั่งเก้ากล่องนี่นะครับเนาะบักลาแถมเนี่ยเห็นบ่มีแถมอีกได้มั้ยมีแถมอีกนะครับเนาะเออแถมกาแฟอีก1กล่องแถมสบู่แถมน้ำมันนวดสินะแจกก็จังเห็นนี่ล่ะครับแม่แจกพ่อแม่ที่ร้องเพียงได้แน่แจกอีพ่อที่นะครับเนาะเอออยากจะเล่นเกมแน่สินะและสุดท้ายก็คือแลกอีแม่อย่าลืมนะครับของแลกของบักลาเช่นอีพ่อประมูลจาก4กล่องแทนที่สิอยู่580เอาโทรมาเล่นเกมแข่งขันกันจากอีพ่อทั้งสกลนครได้ไปจังซี่นะนะครับลูกก็ให้และการสุดท้ายผมฝากเครือข่ายทีมงานหนุ่มสยามชัยเครือข่ายสถานีทุกหม่องที่แม่ได้ยินเสียงเด้อครับอย่าถิ่มอย่าป๋าเพื่อนเด้อผมอยู่ได้ก็ย้อนหมู่เพื่อนอีแม่ได้กินกาแฟง่ายท่านใจก็ย้อนหมู่เพื่อนเฮาจะต้องไปน้ำกันค่ะแม่อยู่ให้ฮอดบุญกฐินเบิดบุญกฐินก็ให้อยู่ฮอดปีใหม่ ออกปีใหม่ก็ให้ได้เที่ยวสงกรานต์เด้อแม่เด้อ ลูกไส้สิไปแล้วเด้อแม่โอ้ยเสียดายความสุขเดินมาถึงช่วงท้ายบักหลากอาชีพจากอีแม่อีพอแม่ครับอัดทูบมหาลาภในจุดแล้วเอาตัวเลขไปเสียงว่างใต้หมอนเมืองเด้อขันมันคือมันไข่จังใดก็บอกสยามไส้ให้ฮู้น้ําแน่อย่าลี้กินอักอยู่ผู้เดียวได้แค่ๆผู้เดียวหลายอันอย่าคือสยามไส้เด้อผู้ลังควรสยามไส้เอ้ยให้แม่ถือเลขแน่เถาะแม่สิจังอันใจเกินร้อยผู้ละมางั้นว่าซั่นไปบนฮอดตาปูบ้านบัดเลขถือมาแล้วบ่กล้าไปเอาฮอดเงินเป็นหยังคือวางซั่นเพราะว่าอันตัวถึกนะอัน20บาทคุณ20บาทโอ้ยถึกเอากระบอกหลวงตะปูบ้านแล้วบ่มันว่าบ้านคันถึกเลขสิอันเอาใจเกินร้อยมางั้นนั่นแล้ว20บาทกับ20บาทคุณกันได้เงินเท่าใดล่ะนั่นก็ได้ได้800 โอ้ยเอาแม่สุขกายสบายใจเป็นของท่านบริการเป็นของผมและทีมงาน043009กด83ตัว043-009-888 แล้วเจอกันใหม่พรุ่งนี้ครับขอบคุณครับ

0: านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงในเครือกองทัพอากาศจากนี้ไปจะเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุในเครือกองทัพอากาศ
1: สถานีวิทยุในเครือกองทัพอากาศเสนอข่าวจากศูนย์ข่าวกองทัพอากาศ
2: มาติดตามรับฟังข่าวสั้นในช่วงนี้กันค่ะกตช.มีมติเห็นชอบยกระดับการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งพร้อมเดินหน้ามาตรการเชิงรุกคุ้มครองพยูนและวานปูด้าสัตว์ทะเลหายากเสี่ยงใกล้สูญพันธุ์ของประเทศนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมนโยบายและแผนบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแห่งชาติครั้งที่1เพื่อขับเคลื่อนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งของประเทศให้มีประสิทธิภาพเป็นเอกภาพและเกิดผลเป็นรูปธรรมโดยที่ประชุมได้รับทราบสถานการณ์น้ำทะเลเปลี่ยนสีและภาวะพร่องออกซิเจนซึ่งมีแนวโน้มเกิดบ่อยและยาวนานขึ้นจึงต้องยกระดับการแก้ไขปัญหาเมื่อเกิดเหตุไปสู่การเฝ้าระวังเชิงรุกควบคู่การลดปัจจัยที่เป็นสาเหตุของปัญหาขณะที่สถานการณ์ปลาหมอคางดำจากการติดตามยังไม่พบการรุกรานเข้าสู่แนวปะการังแหล่งหญ้าทะเลทะเลสาบสงขลาทะเลน้อยและชายฝั่งทะเลอันดามันพร้อมรายงานกรณีศาลปกครองกลางมีคำสั่งพิพากษายกฟ้องคณะกรรมการนโยบายและแผนบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแห่งชาติและหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ถูกฟ้องทั้งหมดครม.รับทราบการจัดตั้งเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษจำนวน8แห่งส่งเสริมการขยายเศรษฐกิจครม.รับทราบการจัดตั้งเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษตามที่คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกเสนอช่วยดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศและกระจายรายได้สู่พื้นที่โดยรอบส่งเสริมการจ้างงานของ

0: คนในชุมชนมีดังนี้นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ชลบุรีสวนอุตสาหกรรม304 Industrial Park อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหารบางปะกงอุตสาหกรรมกาแฟไทยยั่งยืนนิคมอุตสาหกรรมมาตราพุทธนิคมอุตสาหกรรมหลักชัยเมืองยางศูนย์การแพทย์เฉพาะทางและสุขภาพครบวงจรไลฟ์เฟียสสถานี LNG มาตราพุทธแห่งที่2สมาร์ทโลจิสติกฉะเชิงเทรา
1: อีกสักครู่ติดตามรับฟังข่าวที่2ค่ะ
2: สนับสนุนข่าวโดย
3: กาแฟผสมสมุนไพรเถาวัลย์เปรียงสูตร1และสูตร2ราทองเอกของน้องเบิร์ดธงชัยโทร0818367666
4: โบนาซาจบปัญหาเข่าดังก๊อบแก๊บเคลื่อนไหวสบายทุกวัน
5: ไฮไฟว์ช่วยให้ขับถ่ายง่ายไม่ปวดบิดปรับสมดุลลำไส้ด้วยจุลินทรีย์ชนิดดี
6: หอมจังทองเอกเอาอะไรมาให้ข้าดื่มด้วย
7: กาแฟที่มีส่วนผสมของสมุนไพรกาแฟสูตรของข้ามีผงเถาวัลย์เปรียงสารสกัดจากเห็ดลิ้นจื่อสารสกัดจากตังกุยสารสกัดจากใบแปะก๊วยสารสกัดจากมะขามป้อมสารสกัดจากดอกคำฝอยคัดสรรเมล็ดกาแฟคั่วบดอย่างดีกลิ่นหอมชวนดื่มใช่ไหมล่ะ
6: หอมจังอร่อยด้วยนะทองเอกข้าขอตั้งชื่อให้ว่ากาแฟทองเอกเลยละกัน
7: กาแฟทองเอก1ถุงมี30ซองราคา 1,100 บาทโทรสั่งซื้อได้ที่หมายเลข0818367666 0818367666ปวดเมื่อยทุกครั้งนึกถึงทองเอกกาแฟทองเอกอ่านคำเตือนในฉลากก่อนบริโภค
8: สูตรไม่ลับเพื่อความแข็งแรงของกระดูกและข้อโบนาซ่าโบนาซ่าอาหารเสริมโบนาซ่ามีสารสกัดกระดูกอ่อนปลาฉลามงาดำอัลฟาฟาวิตามิน D3 และเพียวคอลลาเจนเพิ่มความแข็งแรงของกระดูกและข้อเสริมด้วยโบนาซ่าโทรสั่งซื้อ0817560777
9: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไฮไฟขับถ่ายง่ายระบายดีด้วยสารสกัดจากธรรมชาติ 100% ไฮไฟชนิดผงชงดื่มมีส่วนประกอบที่สำคัญได้แก่ผงใบข้าวสาลีอ่อนผงแอปเปิ้ลผงใส่เหลี่ยมฮัสผงบุกสารสกัดอัลฟาฟาและสารสกัดอื่นๆรวม11ชนิดใส่ใจตัวเองไว้ควรกินอาหารหลากหลายครบ5หมู่ในสัดส่วนที่เหมาะสมเป็นประจำไฮไฟ1กล่องราคา590บาทซื้อโปรโมชั่น2กล่องราคาลดเหลือ 1,000 บาทโทรสั่งซื้อได้ที่089-968-3888
3: กาแฟผสมสมุนไพรเถาวัลย์เปรียงสูตร1และสูตร2ราทองเอกของน้องเบิร์ดธงชัยโทร0818367666
4: โบนาซาจบปัญหาเข่าดังก๊อบแก๊บเคลื่อนไหวสบายทุกวัน
5: ไฮไฟว์ช่วยให้ขับถ่ายง่ายไม่ปวดบิดปรับสมดุลลำไส้ด้วยจุลินทรีย์ชนิดดี
0: กรมชลประทานคาดการระดับน้ำในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีและฉะเชิงเทราของลุ่มน้ำบางปะกงจะทยอยคลี่คลายลงช่วงปลายเดือนนี้ส่วนเขื่อนเจ้าพระยายังคงต้องเฝ้าระวังฝนตกและฝนสะสมในพื้นที่นายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานกล่าวว่าสถานการณ์ลุ่มน้ำเจ้าพระยาเริ่มบรรเทาและปริมาณน้ำที่จังหวัดนครสวรรค์มีแนวโน้มลดลงต่อเนื่องเขื่อนเจ้าพระยาปรับลดการระบายน้ำอยู่ในอัตรา 2,400 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อช่วยลดปริมาณน้ำที่จะไหลลงพื้นที่ตอนล่างและเร่งระบายน้ำที่ยังท่วมขังในพื้นที่ต่างๆโดยกรมชลประทานยังติดตามน้ำไหลเข้าอ่างฝนและพื้นที่ท้ายน้ำอย่างใกล้ชิดซึ่งพื้นที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษคือลุ่มน้ำบางปะกงโดยเฉพาะจังหวัดปราจีนบุรีและฉะเชิงเทราเพราะยังได้รับผลกระทบจากน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งและน้ำทะเลหนุนทำให้การระบายน้ำทะเลทำได้ช้าลงทั้งนี้หลังวันที่13ตุลาคมคาดว่าระดับน้ำทะเลจะลดลงหากไม่มีฝนตกเพิ่มสถานการณ์จะเริ่มทยอยคลี่คลายช่วงปลายเดือนตุลาคมนี้
5: สธนช.หารือหน่วยงานด้านทรัพยากรน้ำพิจารณาปรับลดการระบายเขื่อนขนาดใหญ่ช่วยหน่วงน้ำและเร่งสูบระบายน้ำนายชยันเมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสธนช.กล่าวว่าสธนช.ได้ประชุมเร่งด่วนร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหารือแนวทางการบริหารจัดการน้ำตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีเรื่องการเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่น้ำท่วมให้สอดคล้องกับระดับน้ำทะเลเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนโดยเร็วที่สุด จากการติดตามคาดการฝนในระยะต่อไปโดยกรมอุตุนิยมวิทยาและสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำพบว่าช่วงวันที่9ถึง13ตุลาคมต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักโดยเฉพาะพื้นที่ภาคกลางตอนล่างและภาคใต้ซึ่งนายกรัฐมนตรีสั่งให้หน่วยงานเตรียมความพร้อมทั้งเครื่องมือเครื่องจักรพื้นที่อพยพและแนวทางบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ
2: จบการเสนอข่าวจากศูนย์ข่าวกองทัพอากาศ
10: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงทางอากาศ021จังหวัดบุรีรัมย์ FM 98.25 MHz เมื่อวานไปตัดหญ้ามาปวดกล้ามเนื้อไปหมดเลย
11: ถ้าปวดเมื่อยกล้ามเนื้อลองนี้สิยาสเปรย์บรรเทาอาการปวดเมื่อยตราปรินทิพ
10: ย์ยาสเปรย์บรรเทาอาการปวดเมื่อยตราปรินทิพย์ใช้สำหรับอะไรนะ
11: ใช้บรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อใช้ง่ายพกสะดวกเหมาะมีติดไว้ที่บ้านหรือพกไปทำงานปวดเมื่อยตรงไหนฉีดพ่นตรงนั้นได้เลยนะ
10: ฟังดูน่าสนใจอ่ะ
11: จำไว้เลยปวดเมื่อยเมื่อไหร่นึกถึงยาสเปรย์บรรเทาอาการปวดเมื่อยตราปรินทิพย
10: ์ยาสเปรย์บรรเทาอาการปวดเมื่อยตราปรินทิพย์เลขทะเบียนที่ G44/68
11: สนใจสั่งซื้อออนไลน์ผ่าน TikTok พัชรินโอสถหรือโทรสั่งซื้อได้ที่เบอร์0610588600
10: ยาใช้ภายนอกห้ามรับประทานอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
11: ลุกก็โอยนั่งก็โอยผู้สูงอายุที่บ้านบ่นปวดเข่าปวดข้อหรือคนทำงานตึงคอบ่าไหล่อย่าปล่อยไว้ให้ทรมานนะคะให้เปรมจิตช่วยดูแลน้ำมันสมุนไพรทาบรรเทาปวดซึมไวไม่เหนียวเหนอะหนะเมื่อยตรงไหนทานวดตรงนั้นได้เลยได้รับเลขทะเบียนสมุนไพรถูกต้อง G210/67มั่นใจได้ในความปลอดภัยซื้อติดบ้านไว้หรือสั่งฝากคนที่รักก็อุ่นใจสนใจสั่งซื้อออนไลน์ผ่าน TikTok พัชรินโอสถหรือโทรสั่งซื้อได้ที่เบอร์0610588600เปรมจิตน้ำมันสมุนไพรคู่บ้านคุณ
10: ยาใช้ภายนอกห้ามรับประทานอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้
7: ติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผลิตสื่อโฆษณาวิทยุรถแห่ด้วยทีมงานมืออาชีพสื่อวิทยุคุณภาพโทร0818765208วิทยุภาคค่ำไนท์เรดิโอ 98.25 เมกะเฮิรตซ์กับดีเจหมูสมบูรณ์พรสิมมา

17นาทีต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของวิทยุภาคค่ำในเรดิโอภาคพิเศษวันเสาร์และก็วันอาทิตย์นะครับวันนี้เราพบกันวันอาทิตย์11ตุลาคม2569นะครับสภาพภูมิอากาศบ้านเรานะฮะในโซนของบุรีรัมย์สุรินทร์นะฮะหรือว่าจะเป็นนครราชสีมาฝนก็เริ่มที่จะบางเบาแล้วล่ะนะครับช่วงนี้ก็อาจจะมีมาบ้างประปรายเล็กๆน้อยๆนะฮะเรียกว่า 30% ของพื้นที่เท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของปัญหาอุทกภัยต่างๆเนี่ยนะฮะก็คงจะคลี่คลายไปได้นะครับเนื่องจากว่าสภาพดินฟ้าอากาศช่วงนี้ก็เบาบางลงนะฮะเรื่องของฝนนะครับก็จะเป็นเรื่องของอากาศหนาว

จะมาเยือนนะฮะสำหรับโซนประเทศไทยตอนบนนะครับแล้วก็มีแล้งในช่วงกลางปีนะครับไปแล้งนี่จะไปจนถึงกลางปีเนื่องจากว่าเป็นปรากฏการณ์เอลนีโญเรียกว่าขั้นที่ค่อนข้างจะรุนแรงสำหรับปีนี้ว่ากันว่าอย่างนั้นนะครับยังไงก็เตรียมรับมือสถานการณ์ฝนแล้งกันต่อไปสำหรับโซนอีสานบ้านเรานะครับก็เป็นปรากฏการณ์การเปลี่ยนแปลงของภูมิสภาพอากาศนะครับเราก็ต้องเตรียมการรับมือโดยเฉพาะเรื่องของการประหยัดน้ำกินน้ำใช้นะครับใช้ให้เพียงพ อต่อความต้องการของพี่น้องไม่ว่าจะในเศรษฐกิจเมืองหรือว่าจะเป็นชนบทที่อาศัยน้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาตินะฮะก็ต้องเตรียมการรับมือนะครับก็คงจะต้องช่วยกันวางแผนในเรื่องของการบริหารจัดการน้ำนับต่อจากนี้ไปนั่นเองนะครับคุณผู้ฟังครับก็เช่นเดิมนะครับวันนี้เรามาพร้อมกับบทเพลงดีๆเรื่องราวที่น่าสนใจพร้อมๆกับผู้ให้การสนับสนุนรายการและก็ดูแลรายการที่เดินทางมาพร้อมๆกับเราในช่วงนี้ให้เวลาผู้จัดได้มีโอกาสนำเสนอสิ่งดีๆสู่คุณผู้ฟังผ่านทางรายการตรงนี้จากสเปรย์สมุนไพรบรรเทาอาการปวดเมื่อยปรินทิพและน้ำมันสมุนไพรตราเปรมจิตนะฮะตอนนี้ก็เอาใจสายปวดเมื่อยนะครับไม่ว่าจะปวดเมื่อยในส่วนไหนของร่างกายคอบ่าไหล่คุณผู้ฟังที่มีอาการออฟฟิศซินโดรมนะฮะหรือว่าสายออกกำลังกายที่มีการปวดเมื่อยไม่ว่าจะเป็นขณะออกกำลังกายหรือว่าหลังออกกำลังกายนะครับแนะนำนี่เลยจัวช่วยที่ดีนะครับสเปรย์สมุนไพรบรรเทาอาการปวดเมื่อยปรินทิพฉีดแล้วเย็นสบายคลายปวดไวไม่เหนียวเนื้อหนะจับคู่โปรโมชั่นสุดคุ้มร่วมกับน้ำมันสมุนไพรบรรเทาอาการปวดเมื่อยตราเปรมจิตนะฮะนวดแล้วผ่อนคลายราคาประหยัดนะครับกินหอมสมุนไพรชื่นใจสุดๆนะฮะโปรโมชั่นพิเศษจัดหนักเอาใจแฟนรายการของเรานะครับสเปรย์ปรินทิพขวดใหญ่1ขวดนะฮะเพียง690บาทจัดโปรโมชั่น2ขวดแถมฟรีน้ำมันสมุนไพร2ขวดเพียง990บาทจากปกติ 1,580 บาทนะครับแล้วก็สเปรย์ขวดกลาง1ขวดเพียง490บาทจัดโปรโมชั่น2ขวดแถมฟรีน้ำมันสมุนไพร1ขวดเพียง690บาทจากปกติ1,080 บาทนะครับน้ำมันสมุนไพรตราเปรมจิตแยกซื้อนะครับขวดละ100บาทพิเศษสุดเลยซื้อ10ขวดแถมฟรี1ขวดคุ้มขนาดนี้ต้องรีบสั่งซื้อกันแล้วนะฮะโดยผ่านทางออนไลน์นะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางรับของจ่ายเงินหน้าบ้านนะครับสนใจก็เข้าไปซื้อแล้วก็ทักแชทกันสอบถามรายละเอียดได้นะครับที่ TikTok นะครับชื่อพัชรินโอสดนะฮะร้านพัชรินโอสดนะครับหรือว่าจะโทรมาที่เบอร์ของผู้จัดนะครับ061-058-8600 ไม่ว่าจะเป็นในช่วงของการจัดทำรายการตรงนี้หรือว่าจะหลังจากจบรายการไปแล้วก็สามารถที่จะโทรสอบถามกันได้เลยนะครับกับช่วงเวลาของวิทยุภาคค่ำในเรดิโอเราเข้าสู่บรรยากาศงานเพลงกันก่อนนะครับบทเพลงดีๆที่เลือกสรรมาฝากคุณผู้ฟังกันในช่วงนี้นะครับมาที่1บทเพลงจากสิริพรอำไพพงศ์นะฮะนี่คือคอยทางที่นางรองครับ

0: บุรีรัมย์ FM 98.25
1: เมื่อวานไปตัดหญ้ามาปวดกล้ามเนื้อไปหมดเลย
2: ถ้าปวดเมื่อยกล้ามเนื้อลองนี่สิยาสเปรย์บรรเทาอาการปวดเมื่อยตราปรินทิพ
1: ย์ยาสเปรย์บรรเทาอาการปวดเมื่อยตราปรินทิพย์ใช้สำหรับอะไรนะ
2: ใช้บรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อใช้ง่ายพกสะดวกเหมาะมีติดไว้ที่บ้านหรือพกไปทำงานปวดเมื่อยตรงไหนฉีดพ่นตรงนั้นได้เลยนะ
1: ฟังดูน่าสนใจอ่ะ
2: จำไว้เลยปวดเมื่อยเมื่อไหร่นึกถึงยาสเปรย์บรรเทาอาการปวดเมื่อยตราปรินทิพย
1: ์ยาสเปรย์บรรเทาอาการปวดเมื่อยตราปรินทิพย์เลขทะเบียนที่44/68
2: สนใจสั่งซื้อออนไลน์ผ่าน TikTok พัชรินโอสถหรือโทรสั่งซื้อได้ที่เบอร์0610588600
1: ยาใช้ภายนอกห้ามรับประทานอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
2: ลุกก็โอยนั่งก็โอยผู้สูงอายุที่บ้านบ่นปวดเข่า

0: ดข้อหรือคนทำงานตึงคอบ่าไหล่อย่าปล่อยไว้ให้ทรมานนะคะให้เปรมจิตช่วยดูแลน้ำมันสมุนไพรทาบรรเทาปวดซึมไวไม่เหนียวเหนอะหนะเมื่อยตรงไหนทานวดตรงนั้นได้เลยได้รับเลขทะเบียนสมุนไพรถูกต้อง G210/67มั่นใจได้ในความปลอดภัยซื้อติดบ้านไว้หรือสั่งฝากคนที่รักก็อุ่นใจสนใจสั่งซื้อออนไลน์ผ่าน TikTok พัชรินโอสถหรือโทรสั่งซื้อได้ที่เบอร์0610588600เปรมจิตน้ำมันสมุนไพรคู่บ้านคุณ
1: ยาใช้ภายนอกห้ามรับประทานอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้

ลงเพราะต่อเนื่องกันหลายต่อหลายบทเพลงให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันเพลินๆตรงนี้นะครับกับช่วงเวลาของวิทยุภาคค่ำ Night Radio อยู่กับผมดีเจมูนะครับทางสถานีวิทยุฐานอากาศ021จังหวัดบุรีรัมย์ FM 98.25 MHz โดยมีสเปรย์สมุนไพรบรรเทาอาการปวดเมื่อยปริ้นทิปและน้ำมันสมุนไพรบรรเทาอาการปวดเมื่อยตราเปรมจิตนะฮะนี่ก็เป็นชนิดทาราคาย่อมเยานะครับสำหรับใครที่มีปัญหาเรื่องของการปวดเมื่อยนะครับรวมไปถึงญาติผู้ใหญ่นะฮะที่เรียกว่าตื่นขึ้นมามีอาการปวดนะครับตื่นขึ้นมาก็ลุกก็โอยนั่งก็โอยนะครับหันไปมองคุณพ่อคุณแม่หรือว่าญาติผู้ใหญ่ที่บ้านเห็นท่านเดินเหินไม่ค่อยสะดวกยืนนานนิดหน่อยก็ปวดเข่าปวดขาหรือว่าแม้กระทั่งตัวเราท่านเองนะครับนั่งทำงานหน้าคอมทั้งวันนะปวดคอบ่าไหล่ตึงเปรี้ยเลยนะเป็นอาการออฟฟิศซินโดรมจนเป็นเรื่องปกติไปแล้วบอกได้เลยนะครับวันนี้อาการปวดเมื่อยเหล่านี้อย่าปล่อยทิ้งไว้ให้รำคาญใจบั่นทอนความสุขในชีวิตประจำวันวันนี้นะครับผมอยากจะแนะนำให้มีติดบ้านเอาไว้รับรองว่าอุ่นใจแน่นอนนั่นคือน้ำมันบรรเทาอาการปวดเมื่อยตราเปรมจิตหรือว่าจะเป็นชนิดสเปรย์นี่ก็เป็นสเปรย์สมุนไพรบรรเทาอาการปวดเมื่อยปริ้นทิปนะครับก็เรียกว่าตอบโจทย์ได้ทุกอาการปวดเมื่อยนะครับสนใจก็สามารถที่จะสั่งซื้อได้ทางออนไลน์นะครับเข้าไปที่ TikTok นะครับเสิร์ชชื่อร้านพัชรินโอสดนะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับรวมถึงการโทรเข้ามานะฮะหาผู้จัดได้โดยตรงเลยนะฮะโทรมาผมดีเจหมูนะครับที่หมายเลขโทรศัพท์061-058-8600นะครับตอนนี้ก็จัดโปรโมชั่นร่วมกันอยู่นะครับระหว่างสเปรย์สมุนไพรบรรเทาอาการปวดเมื่อยปริ้นทิปและน้ำมันสมุนไพรบรรเทาอาการปวดเมื่อยตราเปรมจิตนะฮะสเปรย์ขวดใหญ่1ขวดเพียง690บาทจัดโปรโมชั่น2ขวดแถมฟรีน้ำมันสมุนไพร2ขวดเพียง990บาทจากปกติ 1,580 บาทสเปรย์ขวดกลาง1ขวดเพียง490บาทจัดโปรโมชั่น2ขวดแถมฟรีน้ำมันสมุนไพร1ขวดเพียง690บาทจากปกติ 1,080 บาทนะครับน้ำมันสมุนไพรตราเปรมจิตแยกซื้อขวดละ100บาทพิเศษซื้อ10ขวดแถมฟรี1ขวดนะครับสนใจก็สั่งซื้อกันได้เลยช่องทางในการซื้อหาก็สะดวกสบายนะครับสั่งทางออนไลน์มีบริการเก็บเงินปลายทางที่TikTok ชื่อร้านพัชรินโอสดนะฮะก็จำชื่อนี้ให้ดีนะครับสะกดให้ถูกต้องนะครับพัชรินโอสดนะครับพอพานมหันอากาศชอช้างรอเรือสระอินอหนูททหารรอเรือกรันโอสดนะครับสระโออ่างสอเสือถอถุงนะครับพัชรินโอสดนะครับท่านจะได้สินค้าที่มีคุณภาพจากร้านของเรานะครับพัชรินโอสดนะครับรวมไปถึงโทรเข้ามาที่นี่นะครับ061-058-8600 061-058-8600ก็ฝากคุณผู้ฟังเอาไว้ด้วยกันละกันนะครับ

งานจากจินตลาภูลาภนะครับเข้ากับบรรยากาศในช่วงนี้นะฮะควันหลงจากเมื่อวานนี้นะครับชาวบุรีรัมย์นะฮะเชื้อสายเขมรนะฮะจังหวัดบุรีรัมย์นะครับเมื่อวานนี้ก็มีบุญประเพณีนะฮะพิธีเส้นไหว้บุญแซนโดนตาบูชาบรรพบุรุษนะครับก็เก็บตกบรรยากาศเมื่อวานนี้นะครับพี่น้องชาวไทยเชื้อสายเขมรถิ่นไทยที่จังหวัดบุรีรัมย์ก็เรียกว่าได้นำเครื่องเส้นไหว้มาทำพิธีแซนโดนตาบูชาบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้วตามประเพณีความเชื่อตั้งแต่โบราณนะครับของชาวไทยเชื้อสายเขมรแล้วก็แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณสร้างความรักความผูกพันของคนในครอบครัวและเครือญาตินะครับโดยเมื่อวานนี้นะครับในส่วนของชาวบ้านนะครับที่บ้านตะไก้หมู่ที่5ตำบลห้วยราชาอำเภอห้วยราชจังหวัดบุรีรัมย์นะครับก็มีพี่น้องเชื้อสายเขมรถิ่นไทยนะครับต่างนำข้าวของเครื่องใช้ส่วนตัวมีทั้งเสื้อผ้าผ้าถุงผ้าสิ้นผ้าสรงผ้าไหมข้าวปลาอาหารเนื้อหมูเนื้อไก่นะขนมข้าวต้มมัดนะครับข้าวต้มมัดหางยาวนะครับหรือว่าจะเป็นกระยาศาสตร์ผลไม้เหล้าเบียร์น้ำอัดลมน้ำเปล่าใส่กระเชอโดนตานะครับมาทำการเส้นไหว้บูชาบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้วเนื่องในพิธีแซนโดนตาประจำปี2569นะฮะหรือว่าในวันศาสตร์ใหญ่ของเขมรนะครับหรือที่เรียกตามภาษาเขมรท้องถิ่นบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษนะฮะเรียกว่าไงแบนทมนะฮะก็เป็นวันแรม14ค่ำเดือน10นะครับซึ่งปีนี้ตรงกับวันเสาร์ที่10ตุลาคม2569เมื่อวานนี้นะครับก็ถือว่าเป็นวันสำคัญวันหนึ่งของชาวไทยเชื้อสายเขมรถิ่นไทยนะครับซึ่งในแต่ละบ้านก็จะมารวมตัวกันจัดพิธีแซนโดนตาบูชาบรรพบุรุษแล้วก็ญาติพี่น้องที่ล่วงลับไปแล้วก็ให้มารวมกันเพื่อรับเครื่องเส้นไหว้บูชาจากลูกหลานซึ่งจะมีการทำพิธีเส้นไหว้เพื่อเรียกบรรพบุรุษตลอดทั้งวันทั้งคืนนะครับโดยในพิธีดังกล่าวบางบ้านก็จะมีการเริ่มเส้นไหว้ตั้งแต่เช้าตรู่เลยนะครับแล้วก็บางหมู่บ้านก็จะเริ่มในช่วงเย็นซึ่งที่หมู่บ้านตะไก้อำเภอห้วยราชจังหวัดบุรีรัมย์ผู้คนในครอบครัวทุกคนรวมถึงลูกหลานที่ทำงานต่างจังหวัดก็จะเดินทางมาร่วมพิธีแซนโดนตากันอย่างพร้อมหน้าพร้อมตานะฮะเพื่อรำลึกนึกถึงบรรพบุรุษซึ่งจะมีการเส้นไหว้กันตลอดทั้งวันนะครับจากนั้นในช่วงเช้าของวันนี้นะครับ11ตุลาคม2569ซึ่งเป็นวันแรม15ค่ำเดือน10หรือเรียกว่าไงเบนทมนะฮะไงเบนทมนะครับชาวบ้านจากแต่ละครัวเรือนก็จะพากันไปทำบุญตักบาตรฟังเทศฟังธรรมที่วัดนะฮะเพื่ออุทิศบุญกุศลพร้อมทั้งทำพิธีส่งผู้ล่วงลับให้กลับไปยังยมโลกตามความเชื่อนะครับโดยในห้วงเวลาดังกล่าวนะครับทั้ง2วันลูกหลานชาวเขมรถิ่นไทยในแถบจังหวัดอีสานใต้นะครับไม่ว่าจะเป็นบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษที่ได้ไปทำบุญที่ได้ไปทำงานยังพื้นที่ต่างๆก็จะเดินทางกลับมาหาครอบครัวอย่างพร้อมหน้าพร้อมตากันเพื่อร่วมทำบุญอุทิศส่วนกุศลแก่บรรพบุรุษนะครับก็ถึงว่าเป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อบรรพบุรุษผู้ซึ่งมีพระคุณคล้ายๆกับในวันศาสตร์จีนและก็ศาสตร์ไทยนะฮะทั้งนี้ประเพณีแซนโดนตาก็ถือว่าเป็นกุศโลบายอย่างหนึ่งของคนโบราณที่มีจุดมุ่งหมายนะครับให้ลูกหลานได้แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณแล้วก็มีโอกาสได้พบปะญาติสนิทมิตรสหายนะฮะเพื่อสร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน
ซึ่งพึ่งพาอาศัยช่วยเหลือซึ่งกันและกันลักษณะคล้ายกับประเพณีท้องถิ่นของชาวไทยเชื้อสายต่างๆไม่ว่าจะเป็นตรุษจีนนะครับของชาวไทยเสื้อฉายจีนนะครับทั้งยังเชื่อว่าวันแซนโดนตานี้นะครับถ้าลูกหลานคนใดไม่ได้มาทำหรือว่าไม่ได้ไปร่วมแซนโดนตาโดยไม่มีเหตุผลอันควรนะครับบรรพบุรุษที่ล่วงลับและไปแล้วก็อาจจะไม่พอใจส่งผลให้การทำมาหากินไม่ราบรื่นจิตใจเป็นกังวลไม่เป็นสุขถึงขั้นเจ็บไข้ได้ป่วยได้นะครับด้วยความเชื่ออย่างนี้นะครับทุกปีจึงพยายามไปร่วมพิธีและไม่ก็จัดเครื่องเส้นไหว้ที่บ้านของตนเองแซนโดนตานั่นเองนะครับก็เป็นประเพณีที่ดีงามของชาวอีสานใต้ของเรานะครับเมื่อวานนี้แล้วก็เมื่อเช้านี้ก็ได้มีโอกาสทำบุญตัก

ามขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนรายการแล้วก็ดูแลรายการในช่วงเวลานี้ด้วยดีตลอดมาจากสเปรย์สมุนไพรบรรเทาอาการปวดเมื่อยพรินทิพย์น้ำมันสมุนไพรบรรเทาอาการปวดเมื่อยตราเปรมจิตลาคุณผู้ฟังไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะครับเราจะกลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ที่เก่าเวลาเดิมตรงนี้โชคดีและมีความสุขกันทุกท่านสวัสดีครับ

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีเชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรกระทรวงสาธารณสุขเตรียมทีมแพทย์ดูแลพระสงฆ์และผู้แสวงบุญณดินแดนพุทธภูมิในสาธารณรัฐอินเดียและสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาลรัชนกอินทนนท์คว้ารองแชมป์จากการแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์อาร์กติกโอเพ่นที่ประเทศฟินแลนด์ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันอาทิตย์ที่11ตุลาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 9:59 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกกัมปนาทรุดดิษฐ์องคมนตรีที่ปรึกษากิตติมศักดิ์มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรณหอประชุมที่ว่าการอำเภอขานุวรลักษบุรีจังหวัดกำแพงเพชรอันหนึ่งเมื่อวันเสาร์ที่10ตุลาคม2569เวลา 18:59 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณที่ทำการองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีอำเภอเมืองปัตตานีจังหวัดปัตตานี

พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลรายงานและเบิกคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น3ปีซ้อนรางวัลกิตติมศักดิ์คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดและอิหม่ามที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นประจำปี2568เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานโล่เกียรติคุณและเงินรางวัลตามลำดับต่อจากนั้นพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลรายงานและเบิกผู้แทนโรงเรียนผู้บริหารโรงเรียนครูและนักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต้ที่ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับพระราชทานรางวัลประจำปี2568เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานรางวัลตามลำดับเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระบรมราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงวางพุ่มดอกไม้ทรงวางพวงมาลัยและทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีทรงกราบจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งไปยังสนามเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราวสนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีอำเภอเมืองปัตตานีจังหวัดปัตตานีเพื่อประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังท่าอากาศยานหาดใหญ่อำเภอคลองหอยโข่งจังหวัดสงขลาจากนั้นประทับเครื่องบินพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับกรุงเทพมหานครในวันเดียวกันนั้นเวลา14นาฬิกาเวลาท้องถิ่นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปพระราชทานสัมภาษณ์รายการซีซั่นของ CNN และเสด็จไปทรงเปิดโครงการส่งเสริมและเผยแพร่ชุดไทยมรดกภูมิปัญญาผ้าไทยและศิลปะหัตถกรรมไทยสู่เวทีสากลกิจกรรมเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ชุดไทยพระราชนิยมในต่างประเทศโรดโชว์ครั้งที่3ณโรงแรมเลอเมอริสกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสจบข่าวในพระราชสำนัก

0: ไหวเด้แต่หมดเจ้ามันจำบ่ค่อยได้ซื้อออ่ะขอบคุณหลายๆหมอล่ำกันต่อบัดทีนี้นะครับเป็นหมอล่ำนิทานชาดกครับเป็นอีกเรื่องหนึ่งในทศชาติชาดกนั่นก็คือหมอล่ำเรื่องต่อก่อนจากที่แม่นกยุงทองพระเวสสันดรชาดกนั่นเองนะครับฟังต่อจากมือว่านฟังไปแล้วมื้อนี้ผู้ลงก้นบ่ฮั่นได้เคยฟังหัวตะหมุนมาฟังโอ้ยคือบ่ต่อเนื่องกะจังฟังไปเรื่อยๆเด้อคุณแม่เด้อนะครับมาถึงช่วงใดก็ตามสร้างบุญมาแล้วก็ต้องหยุดฟังกันต่อไป2ทุ่มจนถึง4ทุ่มโดยประมาณนะครับผู้ฟังเอ้ยรายการโฆษณาจบสิ้นผินเข่าใส่ทางนิทานวรรณกรรมอีสานเฮาตั้งแต่ดนนานกี่ตำนานมีแต่นานเนินหลายสัวคนเพิ่นได้เล่าฟังจากปากผู้เฒ่าเอามาเว้าต่อนิทานทีมงานบักลาเน็ตเวิร์กพร้อมกับสมุนไพรดีสมุนไพรเพชรดีกรองสีเขียวและก็นำมันหนวดหน้านู่สูตรโบราณหน้าค่าสูตรหอนหน้าขี้สูตรเย็นนำเสนอหมอล่ำเรื่องต่อก่อนทำน้องขอนแก่นทีมงานนกยุงทองล่ำเสนอเป็นพุทธชาติชาดกนิทานชาดกในทองเรืองพระเวสสันดรชาดกกล่าวถึงตอนที่พระเวสสันดรผ้านั่งมัตซีพร้อมกับบุตรชาลีและกับพักกันหาเดินทางไปสู่เขาวงกตซึ่งระหว่างการเดินทางพระเวสสันดรกับทรงได้บริจาคสิ่งของจนบ่เหลือแม้กระทั่งรถพระที่นั่งแต่ด้วยความช่วยเหลือของพระญาติเจตราชแห่งแคว้นเจตรัฐเฮ็ดให้ทุกพระองค์บ่ว่าจะเป็นนะครับพระเวสสันดรนั่งมัตซีพระชาลีและกับพักกันหาทุกพระองค์เดินทางถึงเขาวงกตอย่างปลอดภัยและกับพระเวสสันดรได้คล้องเพจนักบวชอยู่ในป่านั้นต่อมาครับพระเวสสันดรทรงได้พระราชทานลูกนี่ล่ะจะคือชาลีและกับพักกันหาให้แก่พามชู่ชกเรื่องเล่าสิเป็นจังใดนั้นฟังกันต่อจากทีมงานบักลาเน็ตเวิร์กหมอล่ำมาแล้วกับหมอล่ำคณะนกยุงทองล่ำให้พี่น้องฟังในทองเรืองพระเวสสันดรชาดกมวลม้วนกันต่อจากทางรายการครับ
1: หมอล่ำมาแล้วร่วมสืบสานมรดกภูมิปัญญาและการแสดงทางวัฒนธรรมอีสาน

ทีมหากมีความยินดีคือดังพาพ่อเจ้าเอาโซ

men bare med.

ปัดปากกลางชาลีเอินดอกสังไลอยู่ดีเด้อพ่อแม่ไทยผู้เพียนพำทำสิน

ที่ในป่าทุกวันมาบอกเคยเป็นจังสีวันนี้ต่างหลังอาหมากใหม่เฟื่องไฟสองสามมาจนตะวันคำคอยคนิ่งหน่อยอยู่อาสมอย่านั่งเฮ่ห้นไห่หิวนุ่งนอนจมนั่งสิกับสุบานอาสมพวงก่อนนาตั้งเสียงล้มพันตองตีใบให้งามาที่เลี้ยวเบิ่งป่าเป็นนานายสาแต่เพียงต่างป่าร่วงล้มบนล้มแดงดำพันวิธีตองขันสิขึ้นไปห้องอาสมท้องมาลำบากหากสิไปพักสนไปนาสิคำท้าขันสิไปทางนาหัวล้มมาตีพาดเจมองลูกขามาเห็นหูต้นหล่นลง

0: เมื่อนั้นนางมาที่เจ้าตัดสินใจย่านมั่นคำทั้งคันนิ่งลูกน้อยหิวจู่อยู่คลองเมื่อนั้นเทวดาดาวแปลงกายกับเพศดิดเด็ดกาตันนาคู่เข็นโตหนึ่งนั้นทำเป็นเสือโคร่งขย้งแลนเป็นขันไหลกองทางตัวหนึ่งแปลงเป็นเสื้อร่างชั้นสีตัวใหญ่ตันกองไว้ข้างหน้าหอมผาตัวหนึ่งแปลงเป็นเสื้อเสือเหลืองโตขนาดโขนผาเต็นตันไหวปองทางสามสัตว์เต็นผ้ากันเต็นแลนอยู่แห่งห้องกลางดาวป่าไผ่นี่แล้ว
1: โอ้ยา

0: ความหักเนาะโบวาสิเป็นสัตว์ที่ประเสริฐหรือสัตว์เดรัจฉานก็ตามสร้างครับมันก็ต้องรักลูกของมันพระเวสสันดรชาดกครับฟังเหลียวสะอ่อนครับอีเมียเอ้ยอย่าหายน้ำเด้ออย่าน้ำตาตกน้ำเด้อให้น้ำตาอยู่มอเฉพาะบักลากับพ่อเด้อพี่น้องที่ฟังอยู่อย่าน้ำตามอคือบักลาเด้อมันซึ้งเนาะเฮ็ดจังได๋ใดล่ำกะล่ำมวลนะครับคอยเลยสิอึ้งเด้อบัดนี่คอยสิเลยเว้าไปบ่เป็นซั่นคอยเข้าบทโศกแน่โอ้ยเนาะเอ้าเศร้าๆๆเศร้าบทโศกซะอีแม่กำลังอินกูก็กำลังสิน้ำตาตกน้ำโตเด้อเดี๋ยวนี้ลูกสิมาให้แม่ยิ้มแม่หัวอีกติว่าติอาจังฟังต่อครับคุณแม่นั่งมัดซี่สิบ่ได้เห็นลูกเห็นเต่าได้บัดตะนี่บ่ฮู้ว่าไพเวทสันดอนเพิ่นดีท่านลูกทั้งกันหาชาลี่ให้กับผ่านไปแล้วท่านเว้าเรื่องท่านนะครับของชาดกนี่นี่โอ้นะครับทานได้กระทั่งบุตรกระทั่งนะครับเดี๋ยวต้องฟังกันต่อไปเนาะขอบคุณทุกการที่ตามเราฟังครับคุณพ่อคุณแม่ทุกกำลังให้กับแข้งใจหลายพื้นที่หลายมองหลายบอลฟังแล้วก็อย่าลืมนะครับถ้าเกิดว่ารู้สึกว่าตัวเองยังมีปัญหาสุขภาพร่างกายกับอาการปวดอยู่ก็อย่าลืมสนับสนุนสมุนไพรดีจากทีมงานของบักหลานเน็ตเวิร์กลองเอาไปใช้ลองดูทั้งนะครับชุดกินชุดทาได้ทั้งกินได้ทั้งท่าถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังคุณลุงคุณป้าเอาอาหน้าเบา พ่อแม่พี่น้องเอาชุดกินชุดทาไปแล้วไปใช้แล้วอาการปวดเข้าอาการชาตามือชาตามเท้าอาการปวดเอวหมอนร่องกระดูกทับเส้นประสาทปวดจี๊ดๆอยู่บักแอวมันบอทุเล่าเบาบางลงก็ไม่ต้องใช้ต่อนะครับเป็นลูกมาตอกลูกมาต่อยโลกเก่าขล่ำกินขล่ำอยู่ตัวเนี่ยกินยังกะยากกินยังลงไปกะยากโลกเก่านี่เปรียบเสมือนกับเบาหวานครับให้รักษาหายนี่มันรักษาบ่หายได้แต่ว่าเฮาควบคุมบ่ให้มันตีขึ้นมันปวดทรมานนะเบาหวานก็เหมือนกันนะครับเราต้องควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดให้อยู่ในเกณฑ์ปกติแต่ถ้าควบคุมบ่ได้มันก็สิดึงโรคอื่นเข้ามาสินะโรคเก่าก็เหมือนกันนะครับเราไม่ให้มันปวดให้ใช้ชีวิตปกติธรรมดาได้บ่ปวดบ่เจ็บแค่นั้นตั๋วอ่ะลองเอาไปใช้ลองดูครับแนะนำให้ทั้งชุดกินชุดทาชุดกินชุดทาก็ได้ทั้งน้ำมันนวดสมุนไพรนาโน1กระปุกเลือกเอาจะเอาสูตรร้อนหรือสูตรเย็นราคากระปุกละ180ส่วนสมุนไพรดีสมุนไพรเพชรดีสำหรับรับประทานอันนี้1กระปุก850บาทบรรจุ100แคปซูลรับประทานครั้งละ 1-2 เม็ดก่อนอาหารเช้าเย็นชุดตอกลิมเคลนว่าชุดตอกลิมอันนี้ 1,000 บาทครับปกติ 1,030 บาทแต่คันพี่น้องอยากจะได้ทั้งน้ำมันนวดทั้ง2สูตรเลยเอามาเลยลูกเอามาเลยเอาชุดฟ้อนอ้อมเตียงลั่นตานลั่นตานมาให้แม่เลยก็ 1,180 บาททุกชุดทุกโปรโมชั่นส่งฟรีนะครับคุณแม่ส่งทางเคอรี่เลยนะครับหรือแฟตบางเทื่อบรรจุไปกล่องนึงเอาไปส่งไว้แม่สั่ง2อย่างขึ้นให้กล้องเดียวแม่บ่รับเด้จิมันอยู่ในนั้นน้ำกันเด้อแม่เด้อจ่ายหน้าซองจ่ายเงินก็ตามที่พี่น้องสั่งไม่มีบวกเพิ่มนะครับอยากจะได้สั่งวันนี้ก็ของถึงวันพรุ่งนี้สะดวกสบายครับทุกมือนี้ก็ได้โทรหาบักลาเบอร์นี้เบอร์เดียวครับได้ของจริงของแท้กระแม่แน่นอนจากบริษัทของผม0803060509เด้ออีแม่0803060509 0803060509 ไปทักทายอีเมดสุภาวดีทางรอยเอ็ดสกอนอีเมดคอยเล่านอนฟังรายการบักลาอยู่สันเด
1: ฮัลโหลครับ
2: ครับผม
1: คอยขอยา
3: สามยา
2: โอ้ยขอไม่ได้นะขอแม่เอ้ยครับเจ้าโอ้ชุดฟ้อนอ้อมเตียงเลยบ่
3: จ้า
2: ครับคุณแม่ 1,180 บาทนี่เนาะคุณแม่เน
3: า
2: ะขอชื่อที่อยู่หน่อยครับอีแม่อีแม่
1: มียาอะไรบ้าง
2: มียายากินแล้วก็ยานวดครับ
3: มาคานมาชีน่ะปวดขาน่ะปวดมาก
2: ได้แต่ถ้าคุณแม่จะเอาชุดฟ้อนอ้อมเตียงก็จะได้ไปหมดเลยทั้งยากินแล้วก็นาคี
1: 1,100
2: 1,180 บาทครับผม
1: ผม
3: เอามาส่งให้ด้วยเ
2: ด้อโอเคผมขอชื่อที่อยู่หน่อยครับชื่ออะไรครับ
3: แม่สุภาวดี
2: สุภาวดีนามสกุล
3: คุ้มโสระ
2: คอควายสระอุมอมานี่ใช่ไหมครับ
3: จ้าคุ้มยาคุ้มนี่แหละคุ้มโสระ
2: ครับบ้านเลขที
3: ่146
2: หมู
1: ่3
3: หมู่13
2: ตำบล
3: ทุ่งหลวง
2: อำเภอ
3: สุวรรณภูม
2: ิอำเภอสุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดเนาะ
3: จังหวัดร้อยเอ็ดนะ
2: โอเคได้ครับคุณแม่เบอร์โทรศัพท์เบอร์นี้นะคุณแม่นะ082
3: เอามาส่งให้ด้วยเด้อปวดทรมานนี
2: ่ได้ครับคุณแม่ครับ
3: ใจคุณมาจะได้หายจะได้ไปวัดนะ
2: โอ้ขอสาธุครับคุณแม่ครับขอบคุณมากครับคุณแม่ครับครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะโอ้ดีใจจะได้หายแล้ว
0: ขอบคุณคุณแม่สุภาวดีครับสาธุเด้อขอให้สมุนไพรเพชรดีน้ำมันนวดหน้าค่าหน้าขี้ไปเตะไปต้องไปซูนให้อีแม่สุภาวดีทางอำเภอสุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดให้ได้ไข้แน่ให้สวงให้เศร้าสมความมุ่งมาดปรารถนาที่อีแม่เล่าอยากจะไปวัดแบบสบายสบายคือบ้านคือเมืองข้าเจ้าเด้อขอให้สวงให้เศร้าเนาะอีแม่เด้อความสุขของคุณพ่อคุณแม่อย่างที่ผมบอกกันเป็นประจำเพราะเยมีไงเฮาเฒ่ามาแก่มาความสุขก็ได้สะสมสร้างบุญบ้านบุญท่านบารมีไปวัดไปว่าใดนี่ล่ะเนาะสิเว้าต้องหวมหยังไปวัดตั้งแต่สิใส่บาตรอยู่หน้าบ้านพอใหญ่ก็ยังลูกไปบ่ได้ลูกเอ้ยฮะทรมานกับอาการปวดก็ล่องเอาไปใส่ล่องเบิงกับอีพออีแม่พ่อเยมใหญ่เฮาก็ได้มักลาก็บ่ได้ว่าของเจ้าของคักของเจ้าของดีดอกมันไม่มีทิปโอสดแต่ถ้าเกิดว่าเป็นอาการอย่างที่ผมได้นำเสนอไปก็ลองเอาไปใช้ดูครับบ่เสียหายดอกเพื่อมันเตะมันต่องมันซุ่นคือข้าเจ้าร่างกายแต่ละคนบ่คือกันเด้แต่เมียก็หักคนละคนเนาะเจ้าของว่าแง้มคักผู้อื่นแง้มว่าบ่แง้มเนาะมันมักบ่มันก็คือกันล่ะครับถือบางคนก็ถือบางคนก็บ่ถือผู้เพิ่นถือผู้ก็เพิ่นก็ว่าดีผู้บ่ถือก็โอ้ยดึกถิ่มเข้าป่าหุ่นฮอด2ทุ่มจะเปิ้นไปดึกถิ่มเข้าป่าจับแม่นๆดึกใส่วิทยุอัดคุ้มตาผมโหลด บ่ดีหายเว้ย0803060509080-306-0509ไปหาอีเมลชวีทางอำเภอรัตนบุรีนะครับ
2: ฮัลโหล
1: คุณเบาหลาบ
2: อครับแม่ว่า
1: ขอสั่งยาเนื้ออ
2: ีเมลสีเอาชุดใดครับ
1: เอายานวด
2: เอาเฉพาะยานวดบ่ยากินบ่มันบ
1: ่บ่เอาแต่ยานวด
2: จากกระปุกครับแม่
1: 3 ขวด
2: 500เนาะ
1: จ้า
2: สูตรฮ้อนเท่าใดสูตรเย็นเท่าใดครับแม่
1: เอาห่อน2แล้วเย็นขวดนึง
2: ครับขอซื้อทีอยู่นะครับอีแม่ซื้อหยัง
1: ซื้อสวีผักใส
2: คุณแม่ชว
1: ี
2: ผักใสบ้านเลขที
1: ่73
2: หมู่
1: 2
2: ตำบล
1: ตำบลย่างสว่างอำเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินทร
2: ์ตำบลแจ้งสว่างเนาะ
4: ย
1: ่
4: างสว
1: ่
4: าง
1: ย่างสว่าง
2: ตำบลย่างสว่างครับเบอร์โทรศัพท์เบอร์ที่อีเมลโทรมาเนี่ยเนาะแม่เนาะ0615202124นี่นะครับ
4: น
2: ี่
4: จะ
1: รับ
4: สายเอง
2: ครับครับไปได้เดี๋ยวผมส่งให้มือนี่ของจะถึงเร็วสุดคือมืออื่นเด้อสาวสุดคือมือฮือเด้อย่ายเด้อ
1: จ
2: ้าครับขอบคุณครับพี่แม่ครับขอบคุณหลายสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะแม่เด้อ
1: จ้า
2: ครับสวัสดีครับแม่สวัสดีครับ
0: คุณแม่ชวีทั้งอำเภอรัตนบุรีครับถุงสว่างสั่งชุดโปรโมชั่นน้ำมานวดไป3กระปุก500บาทครับอยากได้เหมือนคุณแม่อยากเอาไปใช้แล้วส่วงวะส่วงวะเหมือนคุณแม่โทรหาหลาเด้อ0803060509 0803060509 0803060509เบอร์โทรศัพท์โทรมาตอนนี้ก็ได้ที่ผมนั่งจัดรายการอยู่นี้หรือพรุ่งนี้เช้าหูใสตาแจ้งคุณพ่อคุณแม่จังโทรหาผมก็ได้ช่วงใดก็ได้เด้อแม่เด้อเอาละไปฟังหมอลำกันต่อครับเท่ากันหาละกาชาลี่นางมัซซี่พาเวสสันดอนเรืองเล่าสิเป็นจังใดนั่นฟังกันต่อจากทีมงานหมอลำคณะนกยุงทองลำมนม้วนให้พี่น้องฟังในทองเรืองพระเวสสันดอนชาดกมนม้วนกันต่อจากทางรายการนะครับ

เมื่อนั้นเทวดาดาวแปลงกายหายหูตะวันล่มคำคอยบังไม่ปานากาคะเนใดสองขุมม่านสิไก่หางเลยเปิดทางปองไห่มาที่ใดตาวคืนนั่งมาที่เลยฝ่าวบายเอาเสียมค้อนตาคองงาใหม่ทั้งลมขุบคานมาหอดไก่เข้าเขตอาสมบ่เห็นสองกุมารแลนมาค่อยตอนนั่งมาที่เอิ่นเหลียวหาตามป่าจนสิเป็นปวงบากกุมารหน่อยบ่เห็นเวสสันดรชาดกนกยุ่งท้องจัดเสนอราชบุตรสเตอริโอบันทึกเสียงมวนผู้ค่ะ

่บ่เห็นสาซ้ำพระองค์เนาทั้งพี่เห็นกะนาชาลีโบมาที่หาคักแล้วเห็นตั้งแต่ห้อยพระองค์พี่เห็นกะนาชาลีโบเชียดอีหยังซ้ำอีหยังให้มา

เอานายพันเป็นตูมองดูจนเหลืองลางพญาทนอยู่ในป่านั่งไปแอนเกี่ยวชมเล่นคำพันเจ้าสั่งมาคิด

นั่งหักไปหาเล่นเชยชุ่มจนคำจนลืมเขาแลกน้ำทางบ้านกูคอยจนมาเลี้ยงลูกน้อยอย่าทำตามาถามสองกูมันตามแม่ไปในดาวนั่นยักวันเห็นหัว

ั่วโมงแรกเดินทางมาถึงช่วงท้ายของรายการนะครับขอบคุณคุณพ่อคุณแม่อีพ่อเยแม่ใหญ่ทุกกรรมทุกฝ่ายเด้อโทรเข้ามาต่ำกันวุ่นสั่งสมุนไพรแม่นให้พี่น้องทั้งอำเภอศรีขอรภูมิศรีขอรภูมิกับอำเภอกันทลาลักตอนนี้จักไผเป็นไผครับตะกี้เห็นตั้งแต่เทศบาลนะครับทางกันทลาลักโทรมาจมไห้ดอนนี่ศรีขอรภูมิก็โทรมาจมไห้แล้วเขาเจ้าใส่ร้ายแล้วกันเขาเจ้าบ่ทิมใส่ขยะละที่เอ้าขอบคุณมากๆด้วย08030605090803060509พักเบรกจักเบิดหนึ่งเดี๋ยวชั่วโมงหน้าเรามาฟังหมอลำกันต่อขอบคุณ

0: ไรไปหาเล่นเชยชมคนอื่นออกจากบ้านประสงค์เทแต่มันบังเอิญร่างมันคงตันทางกลางป่าสัวสิกลับขึ้นมาใจคนิ่งลูกหน่อยนมหาวไข่พองเห็นกันหาชะลีบอพระองค์พี
1: ่นางมาที่อันบะจนผู้หลายไผเป็นบ่ยอมหลับนางมาที่ก็คือกันดังคำเขาเว้าตัวของเจ้าเมากามสามสี่ไปหาลักลอบลีชมสู่คำทางอันว่าลูกอ่อนหน่อยก็คือดังข้าวหลังกันหาชาลีเคยไปหลับแม่มาแต่ข้าวกี่มาวันนี้คงไปดอกคือเก่าพระเวทเจ้าบ่เห็นหูหอมนำอยากเห็นกันหาชาลีให้ไปตามหาเอาอัตมาบ่มีเวลาสิไปสืบถามให้ใดมีแต่เวลาบำเพ็ญศีลทำจิตใจให้สงบเท่านั้น

0: ่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงในเครือกองทัพอากาศจากนี้ไปจะเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุในเครือกองทัพอากาศ
1: สถานีวิทยุในเครือกองทัพอากาศเสนอข่าวจากศูนย์ข่าวกองทัพอากาศ
2: มาติดตามรับฟังข่าวสั้นในช่วงนี้กันค่ะกกร.ชี้รัฐยกเครื่องรับมือน้ำท่วมดึงเอกชนนั่งกนช.เร่งฟื้นกิจกรรมเศรษฐกิจนายพลอารามวัฒนานนท์ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยในฐานะประธานการประชุมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันเปิดเผยว่าภาครัฐและภาคเอกชนมีทิศทางสอดคล้องกับการยกระดับเศรษฐกิจไทยโดยแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่14ตั้งเป้าหมายให้เศรษฐกิจเติบโตไม่ต่ำกว่า 3% ต่อปีและ GDP ในอุตสาหกรรมเป้าหมายขยายตัว 5.5% ซึ่งสอดรับกับ7กลุ่มธุรกิจภายใต้เลนไทยแลนด์และข้อเสนอของธนาคารโลกกกร.พร้อมร่วมขับเคลื่อนผ่านกลไกคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนใน3ระยะได้แก่ Stabilize Today แก้ปัญหาเร่งด่วนและปลดล็อกอุปสรรค Transition Now เร่งการปรับตัวสู่เทคโนโลยีและมาตรฐานใหม่และ Invest for Tomorrow ลงทุนในอุตสาหกรรมแห่งอนาคตทักษะและโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสร้างการเติบโตที่แข็งแกร่งและยั่งยืนชู4วาระดันเศรษฐกิจโลกยั่งยืนไทยเจ้าภาพ IMF World Bank 2026นับถอยหลังไม่กี่วันที่ประเทศไทยเตรียมเป็นเจ้าภาพการประชุม IMF World Bank Group Annual Meeting 2026ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครถือเป็นเวทีเศรษฐกิจและการเงินระดับโลกที่มีความสำคัญโดยไทยกลับมาเป็นเจ้าภาพอีกครั้งในรอบ35ปีหลังเคยจัดการประชุมมาแล้วในปี2530โดยประเทศไทยเตรียมผลักดัน4เสาหลักในการหารือได้แก่ 1. การเปลี่ยนผ่านด้านดิจิตอลและ AI โดยเฉพาะการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิตอลภาครัฐ 2. การสร้างงานและเสริมพลังประชาชน 3. การสร้างภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและ 4. เศรษฐกิจแห่งการมีอายุยืนรองรับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรซึ่งจะส่งผลต่อแรงงานการคลังระบบสาธารณสุขและการเติบโตทางเศรษฐกิจในระยะยาวอีกสักครู่ติดตามรับฟังข่าวที่2ค่ะ
3: สนับสนุนข่าวโดย
4: แชมพูปิดผมขาวโอเคโฮเบิล
3: กาแฟผสมสมุนไพรเถาวัลย์เปรียงสูตร1และสูตร2ราทองเอกของน้องเบิร์ดธงชัยโทร0818367666
5: อาหารเสริมงาซามีนมีสารสกัดกับไรจากข้าวกล้องงอกและสารสกัดเซซามีนจากงาดำสั่งทางช่องทางออนไลน์พิมพ์คำว่างาซามีน
6: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
7: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
6: หรอใช้ยากไหมล่ะ
7: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
6: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
7: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
6: อืมดีจังโอเคเลย
8: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
9: หอมจังทองเอ

0: ไรไหมข้าดื่มเลย
1: กาแฟที่มีส่วนผสมของสมุนไพรกาแฟสูตรของข้ามีผงทวันเปรียงสารสกัดจากเห็ดลิ้นจื่อสารสกัดจากตังกุยสารสกัดจากใบแปะก๊วยสารสกัดจากมะขามป้อมสารสกัดจากดอกคำฝอยคัดสรรเมล็ดกาแฟคั่วบดอย่างดีกลิ่นหอมชวนดื่มใช่ไหมล่ะ
0: หอมจังอร่อยด้วยนะทองเอกข้าขอตั้งชื่อให้ว่ากาแฟทองเอกเลยละกัน
1: กาแฟทองเอก1ถุงมี30ซองราคา 1,100 บาทโทรสั่งซื้อได้ที่หมายเลข0818367666 0818367666ปวดเมื่อยทุกครั้งนึกถึงทองเอกกาแฟทองเอกอ่านคำเตือนในฉลากก่อนบริโภค
2: งาซามินผลิตภัณฑ์เสริมอาหารชนิดแคปซูลที่มีคุณประโยชน์จากธัญพืช2ชนิดสารสกัดจากข้าวกล้องหอมมะลิงอและสารสกัดที่ได้จากงาดำใส่ใจตัวเองและคนที่คุณรักรับประทานงาซามินพร้อมกับมื้ออาหารโทรสั่งซื้อ0899692999
3: แชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
4: กาแฟผสมสมุนไพรเถาวัลย์เปรียงสูตร1และสูตร2ราทองเอกของน้องเบิร์ดธงชัยโทร0818367666
5: อาหารเสริมงาซามินมีสารสกัดกาเบอไรต์จากข้าวกล้องงอและสารสกัดเซซามีนจากงาดำสั่งทางช่องทางออนไลน์
6: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงทางอากาศ021จังหวัดบุรีรัมย์ FM 98.25 MHz

0: ดีครบคุ้มในถุงเดียวต้องปุ๋ยเคมีบวกอินทรีย์ตามะละกอสอบถาม0896900288 0896900288
1: 23มกราคม2570นี้บุรีรัมย์พร้อมแล้วบุรีรัมย์มาราธอน2027ก้าวสู่ปีที่11เปิดทศวรรษที่2อย่างยิ่งใหญ่ภายใต้ธีม Be the Night Run the Right ขอเชิญพี่น้องชาวบุรีรัมย์ร่วมเป็นเจ้าบ้านที่ดีออกมาเชียร์ออกมาชมออกมาให้กำลังใจนักวิ่งตลอดเส้นทางรอยยิ้มเสียงเชียร์และน้ำใจของคนบุรีรัมย์คือพลังสำคัญที่จะสร้างความประทับใจให้นักวิ่งและนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกบุรีรัมย์มาราธอน2027มาร่วมสร้างความทรงจำที่ยิ่งใหญ่ไปด้วยกัน

ผลิตรายการคุณภาพโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดทองบูรพามีเดียกรุ๊ปและทีมงานหนุ่มสยามชัยโฆษณาโทร089-422-4444ย้ำ089-422-4444

งานประเพณีอันยิ่งใหญ่ขอเชิญเที่ยวชมงานประเพณีแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานจังหวัดบุรีรัมย์ประจำปี2569ณลำน้ำมูลหน้าที่ว่าการอำเภอสตึกชมฟรีตลอด9วัน9คืน31ตุลาคมถึง8พฤศจิกายนนี้ตระการตากับการประกวดธิดาเรือยาวจำแลงการประกวดแม่ย่านางเรือการประกวดบาสโลปและมวยไทยสุดมันสนุกสนานไปกับคอนเสิร์ตศิลปินอีสานชื่อดังทุกค่ำคืนและห้ามพลาดไฮไลท์ของงานศึกแห่งศักดิ์ศรีในวันเสาร์ที่7และวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนร่วมชมร่วมเชียร์ศึกชิงเจ้าแห่งสายน้ำสะเทือนเลื่อนลั่นทั้งเรือไม้ขนาดใหญ่ขนาดกลางและเรือท้องถิ่นพิเศษวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนตั้งแต่บ่าย2โมงเป็นต้นไปชมการถ่ายทอดสดรอบชิงชนะเลิศทางสถานีโทรทัศน์ไทย PBS หมายเลข3ย้ำอีกครั้งงานประเพณีแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานจังหวัดบุรีรัมย์ประจำปี2569 31ตุลาคมถึง8พฤศจิกายนนี้แล้วเจอกันให้

0: ติสะท้อนแสงพิมพ์คำว่ากล้วยกล้วยและมีรูปกล้วยติดอยู
1: ่ผลิตภัณฑ์จากทีมงานของบักลาเน็ตเวิร์กไม่มีจำหน่ายตามร้านค้าหรือร้านขายยาเพื่อเป็นการได้ของจริงจากทางบริษัทโทรเบอร์นี้เบอร์เดียวเท่านั้น080-306-0509 080-306-0509 ย้ำอีกสักครั้ง080-306-0509เบอร์นี้เบอร์เดียวเท่านั้นเราจัดส่งถึงหน้าบ้านท่านฟรี
2: กลับเข้ามาสู่ชั่วโมงที่2กับสถานีหมอลำช่วงหีดห้อยอีสานหมอลำมาแล้วครับโดยทีมงานบักลาเน็ตเวิร์กส่งกำลังแห้งเอิกแห้งใจไปหาหลังจากพักเบรกพักกินน้ำกินท่าไปรับสายพี่น้องหลังไม่สันตัวโอ้คือว่าเป็นตาโทไปหลายแถวเป็นตาบกขาดทุ่นเป็นตาได้ใบหน้าขึ้นแถวตีโอ้ยผมส่งว่าก็ยังค้นโทมาหลายซื่อๆดอกได้แถวบ่มีดอกแม่เอ้ยทำส่งว่าน้ำมันหนวดขายดีทำส่งว่าสมุนไพรเพชรดีขายดีซื่อๆดอกเออเป็นก้าวดอกอ้าวขอบคุณมากๆครับกับ080-306-0509 080-306-0509เบอร์โทรศัพท์นะครับเบอร์นี่เบอร์เดียวดิกั้นที่โทรก็ได้คุณพ่อคุณแม่ได้เบอร์โทรศัพท์แล้วจดไว้อย่าว่าบ่จดจื้อไว้อย่าว่าบ่จื้อจำไว้อย่าว่าบ่จำยังหน่อยเวลาเห็นคนปวดเห็นคนเจ็บเห็นคนห้องกงโกะกงก่อยเห็นกระเจ้าจมปวดขาปวดเส้นปวดเอ็งปวดตามเนื้อตามตัวกะสิได้คิดพ่อห้อยเท้าไม่ไงสีเล่าคือจมปวดคักแท้คอยจดเบอร์ของบักลาไว้อยู่ตัวให้ไม่ไงสีโทษถามมันเบิ่งกันนะเอามาให้เล่าใส่เบิ่งกันนะเล่าคือจมคือจังตอนบักลามันบอกแท้สิบ่ไข้ของมันอยู่บ่ให้แม่ใหญ่สีใส่ก้อนเนาะคันแม่ใหญ่